0: สร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยย้ำจุดยืนของไทยในการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอความร่วมมือสำคัญ3ด้านได้แก่ด้านความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งไทยได้เร่งช่วยเหลือและอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเตรวมทั้งรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศอาทิการหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเห็นพ้องขยายการค้าการลงทุนเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและร่วมปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมเสถียรภาพภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่วนการหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้และการหารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับนายเฟดินานด์มาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางจากเมืองเซบูเวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นและถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลาประมาณ 14:10 นวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2: กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
3: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานวานนี้ภาคประชาชนได้เสนอแนวทางการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
4: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดสักทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
3: ด้านนายปานเทพผัวพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมของคณะทำงานนัดแรกโดยจะประชุมทั้งหมด4ครั้งซึ่งการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
5: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาว่า

0: แม้จะไม่มีระบบ QR code เหมือนการเลือกตั้งส.ส.แต่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นขั้วบัตรในทุกกรณีสำหรับประเด็นความกังวลเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้จึงได้จัดอบรมล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งต้องแม่นยำในกฎระเบียบอย่างไรก็ตามกกต.ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครอย่างใกล้ชิดทั้งการลงพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
1: ตั้งเป้าไว้ว่าไม่อยากให้ผิดพลาดเลยก็มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดกทม.เองก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไรครับ
0: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมและมีประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดกระบวนการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ศึกษาเพื่อกำหนดโรคไวรัสหันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายหลังพบมีความรุนแรงอัตราป่วยสูงเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศขณะที่ไทยยังไม่พบการระบาดภายในประเทศ
3: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569วันนี้โดยกล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาหาแนวทางรองรับสถานการณ์ไวรัสหันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้มอบให้กรมควบคุมโรคประสานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสหันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และจัดทำการประเมินความเสี่ยงข้อเสนอทางวิชาการตลอดจนเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการสื่อสารความเสี่ยงต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและทันต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรงสูงคือมีอาการปอดอักเสบหายใจล้มเหลวและไตวายเฉียบพลันมีอัตราป่วยตายสูงประมาณร้อยละ30-40มีรายงานการแพร่ระหว่างคนในบางสายพันธุ์เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่มีการรักษาเฉพาะและไม่มีวัคซีนใช้แพร่หลายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยยังไม่พบการในประเทศแต่มีมาตรการที่ดำเนินการแล้วคือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้เข้มงวดเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีรายงานโรคประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดระบบเฝ้าระวังภายในประเทศได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคเน้นผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงยืนยันไทยมีศักยภาพรองรับการตรวจวินิจฉัยไวรัสหันตาการสื่อสารความเสี่ยงสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องย้ำว่าโรคนี้ไม่ได้แพร่ติดต่อง่ายเหมือนกับโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่นฤมลอุดมพรรายงาน
4: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทวันที่12พฤษภาคมนี้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตาลจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณี
2: หลังปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวง มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 ราย

0: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยและปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งรัฐบาลหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านค่าน้ำมันเชื้อเพลิงชุดสินค้าเริ่มต้นและระบบสนับสนุนการจำหน่ายโดยแบ่งตามประเภทรถได้แก่รถยนต์สนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชนระบบออเดอร์สินค้าล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าบรรดาผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านนอกจากนี้บรรดาผู้นำอาเซียนยังเรียกร้องให้มีการให้สัตยาบันข้อตกลงว่าด้วยการความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียนหรือ APSA โดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและคุ้มครองประเทศสมาชิกของอาเซียน
0: สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลายพื้นที่ ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอารักชีมองว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเลือกใช้กำลังทางทหารต่ออิหร่านแทนที่กระบวนการแก้ไขปัญหาทางการทูตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามว่าการที่สหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันชนิดอาชีพชาย M25 รายการ IGF Men World ชนิดทัวร์สัปดาห์ที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศกสิทธิ์สำเร็จกับภวิศสอนหลักทรัพย์2นักชนิดหนุ่มไทยช่วยกันโหดเอาชนะคู่มือวางอันดับ1ของรายการชาวแบรี่จากไอร์แลนด์กับโจชัวชาวตันจากออสเตรเลียได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-3และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านชนิดอาชีพหญิง W15หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชานเดชซึ่งเป็นมือวางอันดับ1โหชนะนาโฮซาโตะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่น2-0เซต7-6ไทเบรก7-4และ7-5เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเอริกะเซมะมือวางอันดับ4จากญี่ปุ่นขณะที่กมลวันยอดเพชรโหชนะอีคยองซอจากเกาหลีใต้เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรก2-1เซต6-0 4-6และ6-3ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับหลิวหยูฮั่นจากจีนสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการ3พิษณุโลกครับที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลก F1 เทพชัยยาอุ่นหนูโชว์ความแม่นยำเอาชนะรุ่นน้องติมการชัดพงนาสา4-2เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปเจอกับแจ็คสระบุรีเดชวัฒน์พุ่มแจ้งดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ปกรณ์ตรงค้าเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG แข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครสำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน Press Centerในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมที่ห้องแกรนด์บอลรูม8โรงแรมบรรจงบุรีทั้งนี้ศูนย์สื่อมวลชนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสุราษฎร์ธานีเกมไปสู่ประชาชนทั่วประเทศสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการให้ประเทศอียิปต์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก BWF World Junior Championship 2026แชมป์ที่อินโดนีเซียที่ตัดสินใจสละสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้โดยจะใช้คาริโออินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมณกรุงไคโรเป็นสังเวียนหลักในการชิงชัยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35
9: 1นาทีกับกปท.
0: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรือคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้าง คำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรื้อมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรื้อไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรื้อหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในสวนที่รกเรื้อมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
10: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่1เชื่อกันว่าต้นกำเนิดชามาจากประเทศจีนคำว่าชาสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษาจีนกลางคือคำว่าฉาซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อมีการค้นพบชาส่วนคำว่าทีในภาษาอังกฤษมาจากคำในภาษาฮกเกี้ยนในบนทนฝูเจี้ยนซึ่งเรียกชาว่าเต๋มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาพอสรุปได้3ตำนานได้แก่ตำนานที่1สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดเมื่อประมาณ 2,737 ปีก่อนคริสต์ศักราชในระหว่างที่จักรพรรดิเซินหนงส่งต้มน้ำอยู่ใต้ต้นชามีใบชาปลิวตกลงมาในหม้อต้มน้ำเมื่อส่งลองชิมดูพบว่าน้ำนั้นมีรสชาติหอมดีดื่มแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยพระองค์จึงได้เผยแพร่การดื่มชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือพายุฤดูร้อนและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูฝนค่ะ
7: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่อมและบุญมาสีมาศอ่าน
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับช่วงเดือนนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจเกิดพายุฤดูร้อนบางพื้นที่เป็นสัญญาณที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวโดยในช่วงรอยต่อสำคัญนี้ระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีมาตรการอะไรเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมีความพร้อมในการรับมือภัยธรรมชาติติดตามเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
15: ครับสวัสดีครับท่านรองณัฐวุฒิครับ
16: สวัสดีครับ
15: ครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่สม่ำเสมอจากภาพจำลองสภาพอากาศล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวในช่วงไหนของเดือนพฤษภาคมครับ
16: ตอนนี้เรากำลังประเมินอยู่นะครับซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่เริ่มจะบ่งบอกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเช่น ฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่6ยาวถึงวันที่18 19 20เลยยาวตลอดช่วงเลยครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนจะเริ่มในภาคใต้ค่อนข้างเยอะในช่วงแรกนะครับแล้วก็ขยับมาภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะครับก็ฝนก็จะกระจายตัวทั้งประเทศนะครับแต่สิ่งที่ยังประเมินอยู่ตอนนี้คือเรื่องของลมนะครับลมระดับล่างเนี่ยเริ่มมาเป็นลมนั่นเซาถึงเซาเวสซึ่งเป็นไปตามแพทเทิร์นที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแต่ลมระดับบนนะฮะยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังสวิงอยู่นะครับซึ่งก็ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยลมระดับบนเกินกว่า5กิโลขึ้นไปต้องเป็นลมฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งตอนนี้มันยังเป็นลมฝ่ายเหนือปนกับฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ทิศเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องประเมินในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมนะครับแต่คาดว่ากรมอุตุนิยมจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนในค่าปกติก็คือในช่วงที่กลางเดือนนี้นะครับตอนนี้ก็ประเมินปัจจัยต่างๆที่ผมเรียนอยู่นะสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้คือการตกของฝนจะมีมากขึ้นแล้วทิศทางการเคลื่อนตัวของฝนจะไม่เป็นแบบเดิมนะที่จะตกในช่วงพายุฤดูร้อนที่มีปัจจัยในเรื่องของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาอย่างเดียวครับตอนนี้มันมีปัจจัยในเรื่องของลมฝ่ายใต้ที่พัดความชื้นเข้ามาลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดความชื้นถ้ามาจากอันดามันมันเติมมี 3-4 ปัจจัยที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าตลอดช่วงเลยเนี่ยจะมีฝนตกกระจายตัวทั้งประเทศเลยนะครับหลายปัจจัยตัวนี้จะทำให้ส่งผลให้มีฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้นฮะรวมถึงในช่วงของประมาณวันที่16ถึง20จะมีพายุไซโคลนก่อตัวทางด้านอันดามันนะครับซึ่งก็จะทำให้ลมเซาเวสมีกำลังแรงขึ้นพายุเนี่ยมันก็จะรวมตัวความชื้นนะความชื้นก็จะถูกพัดเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นฝนก็จะกระจายตัวทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักนะครับในพื้นที่เหล่านี้เป็นพิเศษเพิ่มเติมนะครับซึ่งกรมก็จะเปิดวอลลุ่มนะฮะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
15: ครับขณะนี้นะครับโลกกำลังจับตามองการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนิโญสู่ลานินญาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เราจะเริ่มเห็นสัญญาณความผิดปกติของปริมาณฝนหรือความถี่ของพายุที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงต้นฤดูยังไงบ้างครับ
16: ปรากฏการณ์เอลนิโญเนี่ยจะมีเอฟเฟคที่แรงจริงๆจะอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาไปแล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงฝนที่ช่วงนะก็อาจจะทำให้ฝนเนี่ยปริมาณฝนที่ตกเนี่ยอาจจะต่ำกว่าค่าปกติไปพอสมควรเลยนะครับแต่ช่วงต้นฝนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของเปลี่ยนผ่านจากนิวทรัลนะฮะไปอยู่สู่ของเอลนิโญนะครับจะเห็นว่าต้นฤดูเนี่ยก็ยังมีฝนที่ตกกระจายตัวนะครับที่ตกค่าฝนที่ตกเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยสูงกว่าค่าปกติด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งการตกของฝนจะมีมากในช่วงนี้รวมถึงภาคกลางภาคเหนือที่ผมเรียนว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีอิทธิพลจากตัวไซโคลนเข้ามานะครับซึ่งปัจจัยของเอลนิโญและลานีญาเนี่ยเขาไม่ได้มองปัจจัยในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นการเกิดของพายุหมุนเขตร้อนหรือการเกิดของพายุไซโคลนทางฝั่งตะวันตกของประเทศเนี่ยในอันดามันเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมที่จะทำให้ฝนเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลดีว่าในช่วงต้นฤดูเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็จะมากกว่าปกติด้วยปัจจัยทั้งเรื่องด้านตัวพายุที่เข้าจะมาเติมน้ำในพื้นที่ของประเทศไทยมากขึ้นได้ด้วยครับ
15: ในช่วงนี้ยังมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้งทางกรมอุตุเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาแจ้งเตือนประชาชนในระดับพื้นที่ให้แม่นยำและรวดเร็วอย่างไรบ้างครับ
16: จริงๆเรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะท่านประชาชนเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลได้ตัวเองเลยฮะว่าตัวการเกิดของพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนตัวไปทางไหนเคลื่อนตัวมาเข้าหาบ้านของที่ท่านอยู่หรือไม่เข้ามาถึงบริเวณที่ท่านอยู่หรือไม่นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เราเป็นข้อมูลที่เป็นเกือบเรียลไทม์นะฮะประชาชนสามารถที่จะมอนิเตอร์ริงข้อมูลตรงนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่นะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นตัวเสริมที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะ ประเมินนะครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยจากตัวของท่านเองได้นะครับของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมนะครับเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมนะฮะว่ามันจะมีกลุ่มฝนเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยจะเคลื่อนตัวเข้ามาในภาคนั้นภาคนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปให้ในเบื้องต้นเป็นล่วงหน้าไปนะครับแต่ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตเชิญชวนแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมวิทยานะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่เป็นเกือบเรียลไทม์นะฮะตัวนั้นจะเป็นตัวอัปเดตว่าตอนนี้ฝนอยู่ตรงไหนกันแน่ท่านอยู่ตรงนั้นมีความเสี่ยงที่จะมีการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนไปหาท่านหรือไม่นะครับส่วนนี้สามารถประเมินด้วยตัวเองได้ครับ
15: ครับแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่าเกษตรกรมักจะกังวลในเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงทางกรมอุตุได้มีการประเมินหรือว่ามีข้อแนะนำอย่างไรในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชนประทานบ้างครับ
16: ก็อาจจะต้องสิ่งที่ต้องเตรียมการนะครับคือต้นฝนเนี่ยฝนค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพอช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยมันอยู่ในช่วงของปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยที่เป็นค่อนข้างที่จะเริ่มรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยฝนอาจจะน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเพาะปลูกในช่วงที่ใกล้เคียงอาจจะขยับออกไปนะครับหรือหาแหล่งน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยมีแหล่งน้ำเพิ่มเติมนะว่ามันจะเป็นเรื่องการเจาะน้ำบาดาลการขุดบ่อที่จะเก็บน้ำสำรองนะครับในช่วงต้นฝนเนี่ยที่จะมีฝนค่อนข้างที่จะมีน้ำที่จะจัดเก็บได้เนี่ยก็อาจจะต้องเก็บรักษาน้ำส่วนนี้เพื่อไปใช้ในช่วงที่ฝนที่ช่วงเพื่อจะรอฝนกลับมาคือประมาณช่วงเดือนกลางสิงหาตุลาสิงหากันยานะครับช่วงนั้นฝนก็จะกลับเข้ามาแล้วก็อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนทางฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยเข้ามาเติมน้ำในประเทศได้ในช่วงนั้นนะครับ อาจจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมอย่างใกล้ชิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีปัจจัยที่จะเติมน้ำให้กับเกษตรกรได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องใช้น้ำสำรองที่ผมเรียนเนี่ยเอามาบรรเทานะครับเพื่อจะไม่ให้ตัวพืชหรืออะไรที่มันขาดน้ำจนเกิดการเสียหายเกิดขึ้นครับ
15: ครับปัจจุบันนะครับเราพบว่าฤดูกาลเริ่มเพี้ยนเช่นอากาศร้อนจัดกว่าปกติหรือฝนตกหนักแบบเฉพาะจุดในมุมมองของท่านรองเนี่ยมีแผนในการปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อย่างไรให้รู้เท่าทันความผันผวนของสภาพอากาศโลกที่รุนแรงขึ้นนะครับ
16: ครับเมื่อก่อนเราจะมีโมเดลที่เป็นลักษณะของฟอร์แคสต์เป็นช่วงๆนะครับอัปเดตก็ไม่ค่อยถี่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยี AI นะเริ่มมีการใช้เทคโนโลยี AI ตามมติครม.ที่ได้ความเห็นชอบนะครับซึ่งก็มีการทำ proof of concept นะครับการทดลองใช้มา 3-4 เดือนแล้วนะครับซึ่งก็ได้ผลค่อนข้างดีว่าข้อมูลของโมเดลเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากขึ้นมีการฟอร์แคสต์ที่ถี่ขึ้นและเจาะจงพื้นที่มากขึ้นโดยใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับซึ่งส่วนนี้ก็คาดว่าเราจะสามารถมอนิเตอร์ตัวปัจจัยสภาพอากาศหรือฝนหรือปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะครับได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นมีข้อมูลที่อัปเดตมากขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่เนี่ยอาจจะทำให้เรามีศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เรามีอยู่ในของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเรามีข้อจำกัดค่อนข้างมากในเรื่องของตัวศักยภาพของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ค่อยจะทันสมัยเท่าปัจจุบันแล้วก็โมเดลที่ใช้งานก็จะเป็นรุ่นเดิมรุ่นเก่าหลายสิบปีที่แล้วซึ่งก็จะมีข้อจำกัดว่าจะเพิ่มจำนวนข้อมูลเข้าไปเยอะๆเขาก็ทำงานไม่ได้นะฮะแต่ละสิ่งที่เราจะปรับเปลี่ยนคือจะมาใช้เทคโนโลยีใหม่คือเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงขึ้นนะฮะมีใช้การใช้ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะประเมินหรือดูเซเนเรโอของฝนนะว่าตัวฝนเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบไหนในพื้นที่นี้สามารถที่จะไปใช้ในเรื่องของทำ impact based forecast หมายถึงว่าจุดไหนที่มีความเปราะบางเช่นพื้นที่ไหนที่มีการตกของฝนถึงแม้ปริมาณไม่มากแต่ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ในพื้นที่เหล่านั้นเราก็จะสโคบไปในตัวโมเดลให้ AI มันเรียนรู้นะครับซึ่งส่วนนี้ถ้ามีพารามิเตอร์หรือมีซีนาริโอที่มันบ่งบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงตัวโมเดลก็จะแจ้งเตือนออกมาเป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งนักอุตุนิยมก็จะใช้ข้อมูลนี้มาประเมินความเสี่ยงอีกทีนึงว่าข้อมูลที่โมเดลให้มาเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนประกอบการตัดสินใจซึ่งส่วนนี้จะเป็นข้อมูลใหม่ๆหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาช่วยให้นักอุตุนิยมมีความมั่นใจและสามารถที่จะเจาะจงพื้นที่ในการที่จะพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำขึ้นนะครับ
15: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในวันนี้สวัสดีครับ
16: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
17: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนอากาศแปรปรวนเพื่อเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
18: กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่10พฤษภาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานายยศกรสุขสะอาดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศและหน่วยงานภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและอากาศแปรปรวนในระยะนี้
19: ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายสองสิ่งปลูกสร้างยานพาหนะหรือพืชผลทางการเกษตรนะครับหรือเป็นเรื่องหลังคาบ้านปลิวหรือต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าหล่นทางพื้นที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับ
18: หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวด้วยว่าหากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550
19: ระเบียบมหาไทยเรื่องการช่วยเหลือประชาชนให้ท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือไปก่อนในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนหากไม่เพียงพอรายงานมาที่จังหวัดนะครับก็ดำเนินการช่วยเหลือได้ต่อไปครับ
18: นอกจากนี้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศและเฝ้าระวังพายุเดือนพฤษภาคม2569ช่วงระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2569ช่วงเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนทั่วประเทศไทยเนื่องจากมวลอากาศเย็นปะทะอากาศร้อนทำให้เสี่ยงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงวันที่8ถึง12พฤษภาคม2569ช่วงฝนตกต่อเนื่องและลมเปลี่ยนทิศทิศทางลมเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มมากขึ้นวันที่15ถึง17พฤษภาคม2569สัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นนำกลุ่มฝนจากทะเลเข้าสู่ภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
17: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงน่ากังวลผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งระดมกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานอากาศยานขึ้นบินโปรยน้ำสนับสนุนภารกิจดับไฟทางอากาศติดตามได้จากรายงานค่ะ
20: สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดนราธิวาสยังคงน่าเป็นห่วงหลังเกิดไฟไหม้ป่าต่อเนื่องหลายพื้นที่ส่งผลกระทบทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพอากาศและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุซึ่งเป็นระบบนิเวศสำคัญและยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเพลิงลุกไหม้ ล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอในพื้นที่โครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพลุบาเจาะหลังเกิดไฟลุกไหม้มาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาพื้นที่ป่าแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ล่าสุดได้รับความเสียหายแล้วมากกว่า300ไร่ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระดมกำลังลดน้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง
2: ไฟป่าของนราธิวาสครับก็มีเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดที่ยี่งอนะครับเป็น6จุดครับซึ่งแต่ละจุดเราก็มีผู้รับผิดชอบตอนนี้ก็ชลประทานก็เอาน้ำเข้ามาในแปลงนี้ขึ้นสูบเป็นท่อๆๆๆใช้ขึ้นสูบขนาดใหญ่นะครับสูบขึ้นมาเข้าในร่องนี้แล้วก็เอาเครื่องสูบของหาบหามเนี่ยใส่เข้าไปอีกทีนึงแต่ที่สำคัญคือต้องระบายน้ำเข้าไปในท่อไปในปาล์มถึงจะดับสนิทนะครับอีกอย่างก็คือต้องรอฝน
20: ขณะนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยอุปสรรคสำคัญในการดับไฟคือสภาพอากาศแห้งลมแรงและแหล่งน้ำอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุส่งผลให้การเข้าควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องโค่นต้นปาล์มเพื่อทำแนวกันไฟลดความเสี่ยงการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้กลุ่มควันจากไฟป่ายังเริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และบางจุดอยู่ใกล้สนามบินแม้ขณะนี้ยังไม่กระทบต่อการบินแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจังหวัดนราธิวาสได้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อช่วยดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยจะเริ่มปฏิบัติภารกิจในวันนี้เป็นเวลา5วัน
2: เฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมาก็จะไปดับที่สุไหงปาดีก่อน2จุดแล้วก็จะไปที่บางขุนทองจะไปที่ท่อนแล้วก็ไปที่ปากปลาแล้วก็เก็บรายละเอียดของใจแกก็ใช้เวลา5วันนะครับก็น่าจะเรียบร้อย
20: พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเผาป่าผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ซึ่งจังหวัดตั้งรางวัลนำจับผู้กระทำผิดไว้จำนวน 50,000 บาทเพื่อร่วมกันหยุดปัญหาไฟป่าที่กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
21: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
22: สวัสดีครับผมพลตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
21: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
17: จากตำนานดาวยิงทีมชาติไทยสู่บทบาทพ่อพิมพ์ผู้สร้างฝันบนเส้นทางลูกหนังนายมานิตน้อยเวศถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทางนักเตะอาชีพอย่างภาคภูมิติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
23: หากพูดถึงตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทยแฟนบอลหลายคนคงนึกถึงปิยพงษ์ผิวอ่อนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหรือเนติพงษ์ศรีทองอินยอดดาวยิงที่เคยเกือบได้ย้ายไปค้าแข้งในประเทศอังกฤษแต่ยังมีอีกหนึ่งศูนย์หน้าที่สร้างผลงานและความประทับใจให้กับแฟนบอลไทยไม่แพ้กันนั่นคือมานิตน้อยเวศหรือที่แฟนบอลรู้จักกันในฉายาริวัลโดกั๊กหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดคว้าอันดับ4กีฬาเอเชียนเกมปี2002ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ภายหลังอำลาสนามฟุตบอลไปแล้วชื่อของมานิตน้อยเวศอาจห่างหายจากหน้าสื่อไปช่วงหนึ่งแต่ปัจจุบันเจ้าตัวได้ผันตัวมาเป็นเจ้าของศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิตน้อยเวศ โดยนำประสบการณ์และองค์ความรู้จากสมัยค้าแข้งมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันก้าวสู่เป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าได้เปิดศูนย์ฝึกแห่งนี้มาแล้วกว่า12ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำความรู้และประสบการณ์จากสมัยเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนังปัจจุบันเจ้าตัวผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ B ไลเซ่นซึ่งสามารถคุมทีมในระดับไทยลีก2และไทยลีก3ได้อย่างไรก็ตามเลือกที่จะไม่เดินหน้าในสายงานคุมทีมอาชีพเพราะต้องการมีเวลาให้กับครอบครัวเพราะมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้เติบโตสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต
3: เราก็เอาวิชาความรู้ที่เรามีเอามาถ่ายทอดก็ผ่านหลักสูตร C ไลเซ่น B ไลเซ่นแล้วเอาวิชาตรงนั้นมาถ่ายทอดอีกทีนึงแล้วก็ B ไลเซ่นตรงเนี้ยมันก็คุมทีมได้แหละแต่เป็นทีมแบบทีสองทีสามแล้วก็ทีมเยาวชนอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าแบบอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าแล้วก็สอนเด็กๆให้เขาไปเติบโตในเส้นทางฟุตบอลมากกว่าไง
23: อดีตกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าตลอดระยะเวลา12ปีของการเปิดอะคาเดมี่ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งในด้านการบริหารและความภาคภูมิใจในฐานะครูผู้สอนที่สามารถผลักดันนักเตะเยาวชนก้าวสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพได้หลายสิบคนอาทิมานิตาน้อยเวศกุลิจลาลิมปวณิชและภูรินัทภูลกำลังที่สามารถก้าวขึ้นไปติดทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยรวมถึงอิทธิพลทิพเนตรดาวรุ่งของบีจีปทุมยูไนเต็ดและอีกหลายคนที่กำลังเดินหน้าในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ
3: ตอนนี้ล่าสุดที่ฝึกพร้อมกับกาก้าเพิ่งเป็นเซ็นบีจีเจ้าโฟโต้อิทธิมนะฝึกพร้อมกาก้าตอน7ขวบคู่กันเลยแต่เปิดสาขารุ่นแรกที่สุพรรณ
4: แล้วก็มีเจ้าไอซ์ตอนนี้อยู่ทูแบงคอกเล่นเห็นสุพรรณยืมตัวไปเล่นอยู่แป๊บนึงนี่แหละคือรุ่นแรก
23: จากอดีตศูนย์หน้าผู้สร้างความสุขให้แฟนบอลไทยในสนามสู่วันนี้ในบทบาทครูฟุตบอลของเยาวชนมานิตน้อยเวศยังคงเดินหน้าส่งต่อประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนังเพื่อพิสูจน์ว่าความสำเร็จของนักฟุตบอลไม่ได้จบเพียงวันที่แขวนสตาร์ทแต่ยังสามารถส่งต่อคุณค่าและสร้างอนาคตให้กับวงการฟุตบอลไทยได้ต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจเรียนฟุตบอลกับมานิตน้อยเวศสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิตน้อยเวศอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
24: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
25: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันคลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกัดูอาคาชอเจอกัดูเงเกนเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายอนเนกเนโยโยบอนมาอีนออายอมาดูอาดิเนโอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวัวโจโจเอเรนยาอาดิมาโยหานาลูอายอนนึมาละคือยอดยอนาลูเนื้อเกินเนยเยอะๆบอชนเนมางามาอาเขาช่วยเยอะโยกานาลู
1: เอชไอวีนาโกอัมโมซาอุดฮูโรคเอดนาอุดองโฮสปสชนาโกลาซาพือฮอนเนอชอบาเนอเมน่าจะยังเล่นหนูข้องมั่งพายเร็วดูย่อหูบัตรจุ่มยังก้าสีชิฮอนยาวตาบ่จ่าลินยาวเมหนูบริการอากาศหอลาซานยาวเมสีชิฮงเอเอชไอวีอโมอุน่าชดเชยดูนักก็อโมจำยาวยังก้าบีเอวตามาเบียเจนีลาซาเมสีจ้าละคุยชิมาบีกัวยังก้าหอบีเอเมไวรัสตับอักเสบซีมาเอวันละโลกมาเอยากาบิโอบิจาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
0: ไอ้เงี้ยที่ฟอลโล่กวนเนี่ยทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาเล่กักก็วัชนีจากักก็พีเอ็ม 2.5 กักก็ฮอลลูดามาเดย์ไอ้เงี้ยมีจาโดมอลนะเธอกระทรวงอำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละเพอนากาสโบจำยองาซุ้มตีตีงี้เย่จำยอเยียงจังเลยยังไม่เดย์เจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มตาจางาเดย์เย่เงี้ยถ้าก็พอชมีจ่าอุ้ยฮัลเล่ฮอนเอพีเอ็นสองจุดห้าก็กอฮอลูดาเอออาเกะมาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่ออปาเนอร์อันุมาญาณนะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนอายามก็ดูนะคนนี้อันนตีบาลาติเชียในอันนสมเชตีบาลางาซีอาคนนี้พังหายาโกช่วยงกันนี่อาสัวมาคาจะบ่อนายย่อไปยุบบ่อยเจเดเหนือเมื่อในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนติฟอลเลอร์กุมะมือดาลัญญานีทีมเชียงใหม่และคั่วเธอที่ฟอลโล่เกิดดามาเด

เราอย่าเงียบตัวชักกับไปชัดจีบุ้มจีคิดถึงใจจะขาดจีเรากระเสกระสิเลมีอะไรไอ้ทางเราอย่าเงียบไอ้อย่าเงียบคนนี้น่าเบียดดูเหรอไอ้กันตั้งนานกันเนี่ยจะกัดจีเลยเล่มทากาเลยพายดันเนี่ยมาอย่าเงียบกับไปเล่มทามน้ำโอ้ยจีหัวเหี้ยกับพ่อกระไรมีเราอย่าเงียบหัวเหี้ยพ่อเนี่ยเลยจีจีพูดละหัวเหี้ยพูดละเลยอีสันนี่มาขานี่บิ๊กก้าขาเลยอายุมาจีจีชอบบ้าเลยก็ไปไอ้เดนมาอย่างนี้หัวพ่อเนี่ยชอบบ้าพ่อหน้าเลยรัฐบาลพ่อเนี่ยถ้าหน้าลอยอย่างนี้อันนี้มีให้เธออายุมาเก็บบัลลูนการศึกษาเลยพูดละอันนั้นเธอลอยอายุมาเลยก็ไปอันนี้มีอยู่หัวลอยอย่างนี้เลยบิ๊กก้าขาเลยมาเลยไงอย่างนี้ที่เบียงเนี่ยโอเคดีก็เจออารมณ์มาอยู่นี่ลอยอย่างนี้เลยที่เบียบเบียนนี่มาอยู่นี่บีก็คาเลมาเลยนะชิดามันเด็กคนนี้โอ้แม่ปูบีพายลอยอย่างนี้ที่โปเตต้าเลยมันบีจีนี่มันน่าคนนี้โอ้แม่ปูอยู่ห้าคู่ประจำชั้นเนี่ยก็ลงเงชอนเนี่ยที่ปูจื้อก็บีเลมาเดเลยก็ลงเงชอนยามแม่เลยไงอย่างนี้น่าที่ก้านน่าคนนี้ที่ปูน่าชุดน่าเลี้ยชุดลูกเสือผู้หลาก็ลงมายาหน้าลอยเย็นอยู่ถ้าพักคอเตอบิยูมาแล้วเฮ้เตอบิยามาแล้วไงเย็นอยู่ที่ปวนาแล้วอย่าพูดละเยอะๆมายาหน้ามาดูนี่มาเงี้ยนี่ตัวหน้าลอยเย็นอยู่ตัวนี้ก็ไปเอพ่าเออนะที่จิมังเงาแล้วไงพักคอเตอบิเกมาแล้วมาบิเยอีนี่ลอยเย็นอยู่มาบิเยอนี่กำหน้าหัวเฮ้พูดละแล้วถ้าบ้าพูดหน้ากูรู้จังได้ไงเย็นอยู่หน้าที่ปวนาอุปกรณ์พูดละยอมมาเธอแล้วบุญจงก็ยุ่งเถิดก่อนนี่อุ้มยาจีเล่มาบียุ่งเนี่ยบีก็คาเลมาเล่ไงยันยาแล้วมาดันสิดามาบีจีหลงนี่ลอยยันยูน่าสาเพดุมพูดละก่อนนี่ฮัลโหลอีสันนี่เล่มาบีเยอะไงยันยาก็กระจีจางาเล่หัวจีกุลหัวพ่อหัวบีกระดังาลอยยศจีเล่เถิดน่ามาเยอะหลงนี่ลอยยันยูที่กุลยุ่งยังเงจ้าเล่กุลบียุ่งเล่น่าอยู่มาจีรู้หัวเหตุผลนักกิจกรรมเลยมีมากิจกรรมเลยคุรุจ้าจีคุรุมาบิจาจีกิจกรรมเว้ยอันนี้มาบิจาจีอย่างเงี้ยมันเงินน่าสุดท้ายกิจกรรมเหงียนั่งเหงียยุ่งหลังไม่รออย่างเงี้ยคุรุมือก็คุรุหอยโลอาจจะหอยโลน่าอย่าเยอะบุตรเจน่าอย่าเยอะที่พูดน่าสุดท้ายก็เนี่ยสมัยอย่ายุ่งอะไรเลยอย่าเออจีอย่าเยอะเนี่ยงาเลยตัวเองเหงียจ้ากิจกรรมมาบิจาจีอย่างเงี้ยตัวไม่น่ามาดากว่านี้ฮัลโหลนู่นนี่มาบิษาพายลอยอย่างนี้จีนุขวากิจกรรมกว่านี้ฮึกก็ย้ายเลยแล้วกิจกรรมฮึกการลุเลียฮึพอฮึเฮพอกีฬาแข่งเยอะแล้วผมยานี่คุโรแข่งไงที่ปอนักมาบิจาอะไรไงอย่างเงี้ยน่าอยู่มาเยอะสบู่จอดเธอเออายุมาโอ้ยกูข้าพูดละคุโรยุ่มเนี่ยมาจีโรกูข้าพูดละคุโรยุ่มยุ่งที่คุโรที่กานาทีวีก็เงือคอมพิวเตอร์ก็เงือแล้วที่ปุ๊ดเอ้คุรุบยันแน่แน่อยู่วันนั้นคนยาพายอยู่มาเออฮือคุรุเอ้ไปอยู่มาเจอมันมันช่วยสาบิดูมาบีเยอะแรงอะไรอย่างเงี้ยอยู่มาเทคโนโลยีเธอตัวยุ่งหลานแน่ทีวีเธอคุรุพอแน่แน่มันมีคู่ยานาคู่ฮือแน่พอดานแน่ที่คุรุคนยานีแรงอะไรอย่างเงี้ยเฮือคนนี้หัวเฮ้ผู้หลังแล้วถ้าบางคนเนี่ยคุรุอายุรู้เว้ยเนี่ยอามาดังเขาอย่างสมบูรณ์อย่างยุชบันยังงาเลยเอทานเนี่ยงาเยี่ยนิวก็ไปใจก็ไปเล่มถ้าทิมแล้วนะคนนี้อันที่มาที่ปวนาและที่ปวนาที่จีจังเงือไม่รู้เนี่ยคือเป็นจังเงืออายุรู้ยาจังงาเลยหายุยาจังงาเลยย่อยๆหามเงินนะคนนี้ก็ต้องเผชิญด้วยย่อยจังอะไรขึ้นล่าด้วยย่อยหาจังเงินนะย่อยหาอย่าชอบบ้านแม่เนี่ยก็จะเงินนะอันที่มาจื้อตาเล่จ่าหือนาเล่ทานในรอยยันยูน่าอุชื่อเล่จังทานในที่พูดได้เนอคุณรู้จังดูละเจียยันยาก็ไปจิงเล่คนนี้ที่พูดได้นาเล่ทานในที่พูดได้ก็ชาดูแล้วเล่ยจังอะไรยันยูก็ไปมีเล่หือบิดูเล่น่าอยากดูน่ารอยยันยูก็ไปอามาดานั่งพอบิจูเนียนะมิสิพอบิจูเนียละเล่นี่ละนี่ละจังเนี่ยตาเล่ก็ไปกับบันลมแล้วคุ้มไม่รอยอย่างนี้ก็ดาวก็ไปมาอาจจะชื่อละตาก็ไปเลยจังเนี่ยตาเล่ที่พูดแต่ตาเล่เบี้ยหูเนี่ยไม่รอยยังรอยอย่างนี้ตาเล่เบี้ยเนี่ยเล่ที่พูดนักลูกคอยดูเนี่ยไม่เจอเฮ
คือหน้ากรณีอาจุจ่าพละอาจุจ่าพละเลยจานในจังอ่างเอกลูกก็ชดชบานยาแม่มาดาหยางแล้วหยางหยาจือเอกุงอากูเธอคนนี้ตรงเหตุพละเงินไม่แน่ก็ไปจังเงือแล้วบ่อยอย่างนี้จุจ่าจังเงือแล้วถึงไม่แน่อามาดากลูกยาชบานแม่ที่ปนามาดาจือจังหยาดนะก็จังแล้วแล้วก็ไปบุพูจิตานเนียาอุดุบพบีเนี่ยกลูกเล่เล่ชิวเนี่ยแม่นี่ปุ๊สมปูแล้วลอยอย่างเงี้ยแล้วบิวดูแล้วชกอาดาจงญาณนะถึงจะต่อแล้วจังอะไรเนี่ยนางก็ไปมาจงญาณนะอุศวงกันแน่แล้วนางพออีเนี่ยอะไรนี่ละนี่ละมาพอแล้วเปียเทนยาตะเลยหอเนี่ยเล่เล่อะไรเล่อดีมาคือขุนเงี้ยลอยอย่างเงี้ยมาแล้วคือตูเนี่ยเนี่ยเล่บิวขุนเงี้ยอายุมาเล่ชุดเลยไหมน่าโคโรจังเนี่ยมาจงญาณโคโคมาเออนักกายทุนเนี่ยจะอย่างเงี้ยนักกาเล่ตีกูกูหัวหัวก็มาอยากทุนเนี่ยจีก็ป้าเออมาอุดงก็จ้าอายุมาหื้อจงยาทำเนี่ยก็มาล้านน่ะก็ทุจริตเนี่ยทุกคนนี่หัวหน้าก็มาลายอย่างเงี้ยถึงนั้นจงยาทำเนี่ยจีน่ะก็ขาดผู้ละพิธาเนี่ยยาโลโลก็ไปทุนเนี่ยล้านเดือดร้อนอย่างเงี้ยถึงมีเนี่ยอาเป็นไงเสือไอ้รถชาวบ้านเนี่ยมาเหมือนละมาเหมือนละยังก็ทุนน่ะก็ป้าเออนักการกันยาทุนเนี่ยแม่อย่างเงี้ยหัวคนเนี่ยจีผู้ละเล่จังอาคือร้อยอย่างนี้จังอาจุจ่าผู้ลายยาแต่จุจ่าที่ปอน่าน้ำแข็งก่อนนี้อาเลียใหญ่อย่างเงี้ยน้ำแข็งเธอจ่าเลยน่าตรงเงยผู้ลายก็มังเงยนี่จันน่าใจมุ่งไปตื่นนี่อาเงยก่อนนี้น้ำแข็งเจ้าแรงอาเจ้เลยอย่ามัวแม่อย่างเงี้ยน้ำแข็งจ่าก่อนนี้ยังยังแม่อย่างเงี้ยร้อยอย่างเงี้ยก็จะแต่น่าตัวชาติบุ้มเลยบินามาอย่างเงี้ยตัวชาก็ไปเลยมุ่งทางน่ากูตาเนี่ยช้างทางอาอย่างเงี้ยหัวใจสั่งให้จำจุลอย่างเงี้ยนึกมาละเฮ้ยเล่นหนุนถ่ายเลยไอ้ถ่ายเนี่ยยันหนุนถ่ายอ่ะจีที่โควิดน่าดราม่าอย่างเงี้ย

0: ล้วอย่างนี้เดี๋ยวฉันก็ไปฉันจีหุ่มจีคุณตาเนี่ยฉันถ้าหัวใจสั่งให้จำเจ้าที่มาหนูมาแล้วหนูถ้าเล่าถ้าเนี่ยหนูทางเจ้าอย่างนี้หัวจีโลอย่างนี้คนนี้น่าเบื่อดูแลอย่างนี้งั้นคนนี้ยังไม่ไปเลยน่าเบื่อเมียอย่างนี้เดี๋ยวฉันก็ไปเมียฉันทำเมียที่นั่นที่บุ้มที่บุ้มอยู่อยู่สุดแล้วคุณลูกพังพันเนี่ยพังพันเนี่ยคุณลูกพังพันพังเนี่ยมาอย่างนี้ก็ในตอนนั้นจะกัดจีเลยเริ่มทักกันไปได้ในมาเย็นยูก็ไปเริ่มทำน้าลอยเย็นยูอันที่มาคนละครึ่งพาเลยดูให้ลอยเย็นยูก็ไปได้ในมาเย็นยูเฮือสิงบิลลูทับเบียมาเลยเฮือยมาอันนั้นกันนั้นกันนั้นเลยเริ่มทักให้ลอยเย็นยูก็ไปแล้วได้ในมาว่าที่เชื่อว่าเงินนั้นยมาผสมกันหรือผสมเย็นยูคลอมโม่พูดว่าผสมเนี่ยที่อ่ะที่อ่ะคุณลูกอยากผสมเนื้อเงินน่ะมาอยากโลทับเบียอย่างเงี้ยอยากมาผสมเนื้ออยากมาจืดหุ่ยตีหุ่ยตีหุ่ยตีเลยไม่ตียาลอยอย่างเงี้ยคุณลูกเริ่มทางอะไรจะไม่ผสมเนื้ออยากมาจืดก็ผสมดึกๆแล้วอนุมัติเลยเนื้อลอยอย่างเงี้ยอนุมัติเลยน่ะพึ่มน่ะบิชาเลมาแล้วคุณลูกเอ็ดทันเนื้อว่าที่เชื่อว่าหุ่ยสิงลอยอย่างเงี้ยหุ่ยสิงผสมเนื้อว่าที่นี่เชิงาเขาสิงอะไรอย่างนี้งาสีบลาเลยอย่างเงี้ยเนี่ยที่มาลุทับเบียเลยกันยังไงอย่างเงี้ยย้อนที่จองานี่เชิงาเนี่ยอายุมาบิโลน่าเรานี่เชิงานี่เชิงกูนี่เชิงสีนี่เชิงเย่นี่เชิงวิสุมเชิดเขาสีน่ะผู้สักพาคมแล้วไม่เนี่ยก็นี่สุมเชิดตีน้องเชมิโรอย่างนี้ย้อนที่จอลุยังไงอย่างเงี้ยย้อนที่จอลุยังเนี่ยอันนั้นตีเนี่ยกูสีบลาน่ะพี่กูมาเล่าบทางอะไรอย่างนี้กันนะแล้วถ้าบางคนเนี่ยอายุมาอายุผสมเลยคุณลูกอายุมาคุณลูกผสมยาผสมอะไรเอ็ดูทำยังไงอย่างนี้ทำยังไงคุณลูกจะเนี่ยมาอย่างนี้น่าหื้อน่ากันนี่คุณลูกขึ้นน่ากันนี่อึพับบ่าบินเงาลอยอย่างนี้อึพับบ่าโอ้ยที่เสียงที่พ่าที่พ่ายาบินเงาลอยน่าอายุมาที่เสียงที่พ่าบินเงาน่าอายุมากูเชื่อเปอร์เซ็นต์เลยบิดออกมาจากอดีตมาเชื่อเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้มีอายุมาที่ยาบาลเลยไงอายุมากูเชื่อบาลเลยชอบบางไงอดีตมาเชื่อบาลเลยคุณลูกยาจังอะไรอย่างนี้น่าหงุดหงิดอะไรอย่างนี้คนในที่ปนน่ะลูกทับยาห้องเอลูกทับเดือดจุลูกยาจังเลยแล้วน่ะมาอย่างลูกกูยังไม่ละน่ะอันนี้มาที่อาทิตย์จีก็ทำไม่รอดอย่างนี้ก็ไปถ่ายนะคนนี้อยู่อันเอายืนยันเลยยังไม่เจออย่างเงี้ยก็ไปเป่าตันเลยไม่รอดอย่างนี้ยืนยันเลยยังไม่เจอน่าอยู่สุดน่ะบ่ยังลงพัดจีงอะไรอย่างนี้เอ๊ะเป่าตันให้ผมยังรู้ละยังรู้ฐานเนี่ยน่าอายุมันเนี่ยไม่เล่โอ้ยบ้าพัชชูจังนะจังโอ้ยมาขออันนี้มาบ้าถอดน่าถอดอื้อเชื่อเลยน่าขออย่าอื้อเลยไม่รู้มินูรัดยศติงามินูเบียเชื่อน่าคนนี้มินูก็เตะแล้วคนนี้อาจารย์เดียวสุดน่าเดียวยืนเดียวน่าอยู่อื้อดูน่ายืนยันน่าอยู่อื้อดูน่าเธอน่าเลยมาขาลอยยศสุดน่าจิ้วขาที่ปนน่าอามาเดียวมินูก็เตะเชื่อน่าที่ปนเตะเนี่ยมีเทธน่ามาพอนี่คุปปะจงยังสิกระพริบตาเลยน่าหนีปุ่มปูแล้วยัดแต่ยันยังก็ไปนักการเงินหัวดีมานักการเงินหัวยกว่าโยมายาหัวดีก็ดีมาเนื้ออื่นมายาหัวดีมาจนยังไงจ้าก็ดาวพมมือมาอยู่ข้างคนนี้อยู่ห้าอีพายมาอาจจะอยากกูกราดตื่นน่าจนยังไม่เย็นยังแล้วดีมาโยมาบ้าพัชชูยูเนี่ยบิจเนี่ยเลี้ยงก็บ้าจเนี่ยละอยู่ห้าอีพายมาแต่เห็นน่าไรเย็นโยบ้าอยู่ห้ามาสิญญาตื่นน่าจนเลยละคนนี้อันนี้มาก็รอดดูถ้าเหรออาคาดูเห็นนะคนนี้จนเลยละอันนี้มาก็รอดดูถ้าเห็นนะยังมือเดียวจ้าไม่ใช่ชีก็ดูแลแม่มาพี่ให้เพื่อนยายเนี่ยถึงแม่เนี่ยอยู่หาสิญญาถึงครูอย่าพี่ให้นั่นเป็นหนึ่งคนเตะถึงจืดโอ้ยอย่าดีพายเอลช็อกมาไม่หนึ่งเตะเช่นนั้นไม่หนึ่งเตะท่านนี้พจน์เนี่ยอเมริกาอย่างนี้ถึงแม่เนี่ยไม่หนึ่งคนเตะนั่นยิ่งปุ่มปุ่มเตะเดิมกันนะแล้วก็ปั้มมือถือเหรอนักการเหรออายุมาอ่ะคุณคุณมาจะไม่ติดปนอะไรมากานากานามาอายุมันเนี่ยจังรู้คุณมาอายังจีน่าจังพายเลยพายละอย่างเงี้ยถึงจีโอดีอะอึมงาโลอยู่หาเตะเตจุทันเนี่ยจังยังดูน่าอยู่หาเตะเตจุทันเนี่ยเลยจังจังจังแม่นักการจังทันเนี่ยมีนุกเตะเตน่าเฮาจีจ้าเลยน่าคนละครึ่งดูละเงี้ยน่าถ้าจีจะไม่อยากอึเนี่ยไม่ได้อย่างนี้ที่หาเตะเตจุคนนี้อยากอึอยากอึอยากจังเนี่ยเลยอาจจะอึเชื่อเลยมีนุกอาจจะเบียเชื่อเลยมีนุกเตะเตเชื่อเลยคุรุเฮลาโกนักการ์คุรุเฮลาเพิ่มน้ำ รัฐบาลพ่อแม่ยังเนี่ยบ้านยังเชื่องมึงน่าทะลุได้ยังยังเดอันยังกูรู้เอ๋ยจริงเอ๋มึงเขาก็ป้าเออยังเชื่องมาเกลังเอลงทะเบียนได้แล้วเลยเอ๋งที่ก้าทะจังเลยยังเนี่ยแล้วยังมาถึงไม่ใช่ชีตุยืดดื้อลงหุ่มถามมึงอ่ะกูพ่อก็ลงหุ่มถามเนี่ยมาเอ๋ยพาลอยยังยูหุ่มมินิทุ่มมินเนอย่าเอ็นนะนี่ชิงอะมาเกล้ากาทะลุเสียเงี้ยวหืมนะคนเนี่ยที่มาคุระขึ้นโดดเดือดคุระขึ้นทำไมเนี่ยจะกันเนี่ยลอยเงี้ยวตั้งแต่พอจะเดือดยิ่งมาแทนนี้แทนนั้นก็ไปไม่ใช่ชื่อเดือดเจ้าเลี้ยงอะทำไมเนี่ยบ้านี่ชิงอะโดดเดือดก็แต่เลยนี่ชิงอะก็โดดก็เงี้ยวน่าช่วยไม่ใช่ชื่อเลยพ่อแม่ถิ่นพันธุ์ดูแลแม่เงี้ยก็ไปแล้วตั้งแต่จุดนั้นจันทีโลกโลโลมีชุดมือทันเนี่ยเต้าแก่ผู้ละโนเต้าแก่ผู้ละประกันจะไม่ละแล้วนะฮะแล้วไงอยู่ฮะอย่าเพื่อมาจงไงชั่วหมดได้จงไงกูรู้ละอย่างนะทับิละอ่ะอย่างเนี้ยเขาจะอีกทับิละอ่ะอยู่ฮะก็กูกันเนี่ยเงี้ยกูกันเนี่ยก็โคโลเทล่างอะไรเลยโคโลกูกันไปเจดีอย่างนี้เดโคโลเต้าแก่ผู้ละโคโลประกันจะมาละแล้วนะเพื่อหัวเต้าแก่เธอมาเมืองอ่ะแล้วกูรู้จังละตัวนะก็ไปเขาดูเลยยามโอนะก็จะมีจ่าดึงอะไรอย่างเงี้ยมันลงนัดตกเกอเอออดีมาจีน่าจีโคโลเบพายเนี่ยโคโลเบพายเนี่ยฮัจิยุ่งจุลาเมื่อที่จอมาช่วยเมื่อถูกงเงล่าก็ทัดจังกงเงล่าเนี่ยล่าน่าอยู่ฮัจิเตจุเนล่าน่าอยู่จอลูพับบีโมลังอะไรอย่างเงี้ยเลยอยู่มาไม่ถี่พูดอะไรอยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่นั้นมาอยู่เมื่อจริงๆมีจ่าลูแล้วน่ากูรักเมื่ออยู่มาก็ไปมีจ่าปุดูทันเนี่ยเฮ้ยนั่นพี่เขาช่วยกันละงาล้อเลยมีจ่าก็ดูแลก็เสียแล้วน่าชั่วโมงนะชั่วโมงเมื่อถึงไม่เนื้อถึงเมื่อดูแลเมื่อถ้ากูเลยจะได้ในลามาเยี่ยนิวตอกแก่ถึงรอน่าก็ไปยามโอจีอินุน่ามาสาวตื่นก็โอจีโอโยเนพ่อเนมาตรวจสอบคนนี้ยังไงและง่ายยังไงสาวตื่นคนนี้ยูฮันเนียจ่าก็ดูยูจ่าเลยฮึดูแต่ยูจ่าง่ายนิวอินุน่าฮึดจ่อละฮึน่ามาสาตัวเธอมามือมึงเออโยมาเผาแม่เนี่ยแม่บริษัทยังไงอย่างเงี้ยเธอไม่แน่มาสาตัวเธอเยอะติดเดือนน่ะติดก็ติดปวดน่ะบิลังเงี้ยก็หัวยาเล่ออาทิตย์มาเนี่ยมาโมโหเธอเล่อยาหงายอย่างเงี้ยมาสาตัวเธอรอเจ็บปานนินโดนถ่ายเจ็บปานเนี่ยอยู่มาเนี่ยทดลองเลยก็คือเพียดโดนเนี่ยมีรอยอย่างเงี้ยน่ะโอโยมาก่ออีโอโยผู้หลักก่ออีรัฐบาลก่ออีสอสผู้หลักคนนี้คุณลุงอินเนหอยงายเงี้ยน่าโยมาจีขอโทษและผู้หลักเองงานเราตัวนี้เฮ้ยมึงเอ้ยจู่ไอ้พัดดูราศีจู่มาบุงาเลยลอยเงี้ยจู่เธอเมื่อไหร่เลยดื้อมาอย่างงายเงี้ยตั้งตาโจตั้งตาเนี่ยเฮ้ยโดโจงาพม่าล้อมือผู้หลักชนะดื้อมาเธอแม่จิ๋วทำแม่กึมเลยโยมาแม่เฮ้ยมาอยู่ขวาสีมาเมืองเจเลยแต่เสียเงี้ยจู่เฮ้ยสามปุ่มเปื้อนงานเลยอันนี้ต้นนักก็มาเมืองอ่ะเนี่ยที่พอนำมือผู้ละช่างเองดิมาก็เทียนนักก็โดอ้อมมาสิร้อยอย่างนี้ถึงไม่เนี่ยมีจิตใจมีอยู่เจ๋อเลยพัดโดมมีหัวลูกพัดยางอ่ะและเองอ่ะอย่างนี้จู่ก็เกาะคือคนนี้สามปุ่มเปื้อนผู้ละง่ายอย่างนี้ร้อยอย่างนี้ก็ในแต่น่าโดยจังทางการบินมาอย่างนี้โดยก็ไปจังทางน่าอับบอลเลยเองอ่ะเราอับบอลแม่เย็บยังกูเจ้อยู่我记得有张台呢，红个巴咯，红个巴呢，加卡里呢，加，那边那么呀，俺红个巴平面就比比，就落地嘛，就像个都出汗个就热闹，这个路那大妈也牛。
1: 俺那一边古路买了块的，阿皮到有俺那个摊去，有哈多有哈薄米呢，俺都可以。啊，从别个方面呢，俺们冇安那个头。说说我表面差嘛，说人说不了我嘛疼。那你说，多痛有还有多，一边有还有脏，毛皮有还有结，来有还多有还来不买了。嘛打多波嘞，么个那么个多嘞嘛不啊有还多有还乱，我买了也好。人家多痛老了，但嘛不来嘞么家，人家多痛老了，但不啊啦，有还多有还。嘛，打倒了，我们个倒了嘛，不都啊落雨，你们看啥话落雨？阿婆咪耶，你说啥婆娘子比比嘛？来，阿姐就干那啦的，得噜噜，还得继续进那屋嘞。那你说啥婆娘子干个那？出下干啊嘞那？ และสัพเพนกุลังเนี่ยอ่ะโชอิดละจุจิเมียลองและจินอหน่อยเมียอีละโชกมาบ่แลมาย่อมาอีเกมาและอะจิซวานาลอยมาอีมากุญาละโชอิดจุหอย่อแลเนี่ยอีเมจิน่ะอีอีน่ะอะเพมิเยญูเมชิอีกุงะงาชามาติโมโดเลอะจิบิจิผังไงเลติจิมาจานีเนอะจิจาลาเลจินนอยญาเลเนี่ยนอจิซาลีเลบิจิเลมบอมโบเลคอลโยเลงานาชะจิคังเนอุเลเลเลมิคันซาโคตะชะจิคังเลยอนาเลงาชามาลอเฮเจมกะกะตวยญะเมนอเลเนี่ยจิซวากวางึมังงึเลเฮงาอัมมาผองอูอัญญาอูออนအချာဖြောဦးအမြဦးအလနောဂောရှေဂဂျိညမလာလေရှာဂျိခံလင်ငါမိခွန်ဇာကိုတာလေအဲဂျင်ကရှာမနာနတနာသဟလီအွန်လေနဲ့မိရဲ့ကြောင့်လေကငါဂျင်နနိုင်းမြအဲ့နေကျချောမဘောလေဂျင်နနိုင်းညာလေနိုင်းလေမပွားလေဧဝကငါလေနောဧဝကမတိခွန်ဦးလင်ငါ因为又有那姑姑我的那了又有那姑姑我的那刚刚提供一直你刚一直送我刚刚忙接到了还接到了我学的我的那又有那姑姑我的那多年级没见那都学的又有那姑姑我的没见那我的我的那爸一看我过来那ကဘဘလေးညုံကမနာနီညီညွညွံမနာဆူညွညွံပနာခန့်ရှင်နာလေအကြဘူးကနာရှင်နာလေနာခဘံဘီဘံဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဘီဒွန်းနဲ့ဖခံဘီဘဲနဲ့ဘီကြောခွေအယောဂျူထဲတဲကြောင့်ဒါခုဂျောင်းနဲ့မိသားတို့ဘူမရှင်ခွေခွေဘမရှိခွေလေเยซาเนี่ยละหวยขบกุดอนเนี่ยอุดมฉงเนี่ยนางอาเจดทุดดลายอตุปานเนี่ยเลงอาเจจออะของอขอเนี่ยดักเนี่ยสิจอเนี่ยตุบยอดุชิบิจออาเจคมิเนี่ยมิซาอุบยมาชูโคเลมิซาอุชงอาเจชิขอเลยทึกาเนี่ยทึกากึกาดามเจชอฮาอะคาดอดาเตลอ那或许他那配合不他那那个叫他比较那因为这那你小哥那个啊那婆婆那那妈提个有二毛多那里提交一个干嘛有压路来那还来的那么是不是提个嘛有压来嘛摸那那屋里面的那你小拍个那好拍来的啊那个年年嘛提个婆婆要跟人毛多啦里嘞嘛摸啦嘞那空人那个嘛是在那嘛摸嘞那比我嘞没见年毛个老人嘛摸嘞那对我嘞那那那年嘛好个你那个那好多人民嘞啊嘞还会发展用学他妈嘞好了嘞哎，那边好嘞嘛，就提牛哩走，泥牛哩走，送牛牛哩走啦。好嘞，那边好呐，啊，来拍好个这个地方嘛，就来哇。后边去帮帮弄，皮地皮皮好多弄，我都好全弄啊喽，来拍好别弄啊喽嘞，奶奶妈妈硬啊嘞，哎，那屋里嘛就蛮硬啊嘞，那，咋不嘞？奶奶就怎么不？啊你都要咋不都要了咋不都要啊你奶奶打来了呢也看看了。那宋龙哥那都一呢啊你你要打来卡回。宋来来呢提着提来提来来宋着宋来都看呢。比较没的。那会打那奶嘛呀姐。奶奶嘛这个玻璃来嘛玉米呢。那看着对面呢落坑都落坑我会。从个江干到来看个落坑嘞，百多年都五六年级啊，开始得了，啊开始落坑得了。那奶奶嘛这个，学堂比较难， 촌명나 아요나 암마메자 으레콩아 들어가나 나 알리가나 아달라셈 한타나네 나 아달라셈 한타나 들어가 우투투 나로이 요쇼 나 암마메자 으트가 뉴제오가 아보데가 폰니로고 치녀텔 아츠비테 비아제 올로테 비비죠 티쇼클라 코토비 니쇼클라 코토비 순쇼클라 토테 비비죠 아제 Na le tije ma unza ma kodo ni tute bibi jo nga le enya de adala se hanta na te galo ama me ja ro. Na ayo holo ma bibi mo na da kodo la ene hega poka ga tso o ne bibi ne la le enya de. Ama me ja ro te gane adala se hanta na te gano to ene na da kodo la yo ne poka tso o bibi ya de. Nomine sisala pune ga tsumpo nilowe chinya ne ga jole ega ama meja utega ne biga daji akanto daloi. Sisala pune ga tsumpo nilowe ne ga jole etena ama meja u biga tega dameji loi. Ponilowe chinya dugo nyuji sisala bo tega chandaga biga lo. Nomine akaza yeku apelonga la chuto utu Adala seha tana tega ne ama meja o tega bibiyo le to huka ne o to meje te la che to to ama meja o tega bibiyo le to wane. Huna yeku apelo nga nyu na yuwa nao kuja bea sala azo le te eme lao e. Ngane ga ho acho eme dule nga ngane ga na Kujabe sala zuru letra, tu munga ngane ga. Eko yuha gardo yuha yange me lo. Sala azu e tega putu a yu aji sala azu. Na sala azu tega yeku beru, kujabe sala azu aji tega ngane ga loi. Sala azu eko aji. Sala azu ne be aji yeku api te beru lo. Sala azu ne be munga aji. Na kuja be sala azu le ayo tomyon tomi ne sala azu tega ne bedo yeku ape. Na ama meja e ne biyo la che tega todo aje unge lo. Na nyeje tiji katangpange adeha choha ya ne un sha yuji na keleji adu che keleji umo Aza joho bi huji bi tuji na katopa kola na katopa nge zardo le jiba jini pu pua nuna ya sata jine na aza ji huji la se za jiba saodo tiji ma pimi aza bobo le apelo ho le shajiza ho le tiji ma bionya le Ajile e nyale, ajile gunyale e gole, tolo gumeji. Katamamu achan etega. Na nyutido na, katamamu achan lete damelo. Te mamu achan tega di tsoha tsomyanji, puto ajira di mamu achan tega. Te ane bedo aji, katamamu achan tega ne. Kudashako katanji chile beru. Aza se na yoha yoha jiba sa sa chi chi le le to do do za za byo ga ji hong ga lo. Kata mamu a shang te ga ne bedo lo. Kata ji chi le be te ga mamu a shang te ga ne bedo a ji lo hong ga lo yi. Na mi ne la bo le sa ji za jiba do ho ma pe nya ma byo nya le a ji le gu do nya le gu ho le na. Gu gu te te te ne huma ho ko ma ta ho tu le tu le de na se se se se le gu do te san zi zi nge se ka te nge gu do a je ma mu a shan te ka tan ji chi be nge lo nga ne ga ta a to loa te te me ta ho ma ta ma si de
0: Olo ya nyo ka pa o jang ta ko ni le ji bi bi e ji hong e ba o do e me je ya nyo ko ni le na ha mu du lo nga ko na ha mu miya ko ne ta na ha yam ko ji ke la mi e Aye chagale bina mai yanyo nga koni gane tana ya goi me yu ana gulan huma du thama gam na lo yanyo amu mi che ne ba hong ne bane ja tha nga de cha tha nga de yanyo de ba di ma kha phama phone lo yanyo ti corona da ma yanyo
2: Hoa lính ơi,

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้านก่อนเดินทางกลับประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยก่อนเดินทางกลับประเทศไทยได้หารือทวิภาคีกับผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้าน
10: เช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายเฟดินานด์มาร์โคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่และเชิญเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และยืนยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
11: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มหลังพบสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศ
12: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ5ของประเทศโดยมีผู้ป่วยจำนวน199รายอัตราป่วย 31.27 ต่อแสนประชากรคาดว่าผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น 1.4 เท่าของปี2568ทั้งนี้จังหวัดตรังมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกใน19ตำบลของอำเภอเมืองตรังอำเภอกันตังอำเภอย่านตะขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษและอำเภอหาดสำราญโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้วิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาทุกสัปดาห์ทำการเฝ้าระวังใน7สถานที่สำคัญเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคและมาตรการ5ป.1 ขพร้อมเตือนประชาชนเมื่อมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคให้ชัดเจนจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมและจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์แปลเลสัวบัตรทองและเนบาตาฮากอนและตายาลอซาตอปูและดับบาคาดอตาชาบานี้ก็เนบาเกตามาเจอขอบโลเลปชุเกเมดิเมบาอาพัวลีอาหมัวป่าอาเปือเวปามาเจออเมดิเมบาตลอดและยาลอสะก็บาชโชตาเกและขีเนียต่อปูจัดถอเลตินีกอลและสิญาลอเลตาฮากุฮากออุทอนิลอตลอดและชโชตาเคเมเวดาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1-13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่053285355
3: กวยดอปูแวกกอราแฮกแกปราตึพือกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปืลือดอผักกระพือ PM 2.5 และลาโตกอต้นโนหมออูแกทอแต่หือเลตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปืลือดอผักกระพือหรือเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าเยเซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกิแม่ปรับพลาลอดที่ก่อตำรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปืลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตักแกลเลตอตนเนี่ยเครียดนะแควดิซอลเลอร์กับชูอูชุกแกตาเลอร์เอฟไฟดีตบาชูอูชุกแกตาบาปากรอค่ะตเมลเลอร์ชูอูชุกแกตาสุขอสุขะเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะถอนเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่ที่โทยากยาคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอกอตาเชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพุกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกญาตาเลอร์โอปุโคปะเคดูอทอกลิซอลและกึชแกกึชกอมุโคชุยผักกึพลือโตโอบานอ
4: เวเจอร์ผักกระพือผักกระหมู PM 2.5 แน่ร่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากูอูกูเฮนเลยจ้า
5: อันนี้แน่อลูเลปะชูอูชูแกราตาร้าติดเลยแน่เนตาหลอแต่สุกอสุกาเอาเลตาสุตับตาหลอปะชุกแกถอดไว้ดับก็อ๋อปอกแกถอดผักกระพือผักกระหมูเก็บบัตรที่บัตรโตแกปะเต่าจวดเฮนเลยเด้อ
4: ดิเน่ปะบ่ามาเจอหล่อซาตะบ่าชูอูชูแกถอดตาตาสุกอสุกาบื้อโคเชอร์บื้อเค้กโคเชอร์แฮมเบอร์เกอร์มาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสูอาทอเซกว่าช่วยสก

0: ื้อตะบางเมื่อเริ่มหมูอูเกะถอดเลิบกับผู้เนื้อแม่มันนี่เดือพายอีเดือผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดือจิกัดล่ะเจ้
1: อันเมียเกลิสต่อก่อนในกิจแค่กิจก่อถอดเสเนื้อแม่คู่หล่อซักก็กะอูเกะต่อแต่ชูชูแกเปิดกันเนกสู้กับซาเนกลิสต่อก่อนเลือกอากาศแก่กับชิคอนเนาะแต่ช่วยมือลาเกแทนเลือกสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ดอปูแวบปากันยอโพในเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลือกวิทยุกันลือหล่อก่อจะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

มชอบเนาะอมชอบดับปูแวมือกาพาตีพื้พีอมหมอสก็ปลาโดกนาตาโพปากว่าดอตาโพปลากลือปลากระยอก็กันเนาะตลอดตัดเลเลสวทเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แห่ตกกอลซาตาเชกตอนหรือปลากลือปลากระยอเนี่ยแห่อุกกอลซะเนาะแกตลอดตัดเลเลปลาปะเตลปลาโดกนาตาโพสี่ยาไปดัดเลิกขี้เลือบเลยแค่นี้เนี่ยนี่ก็เป็นทอแจชิแจนี่เด้อขอรอดับปุ๋ยแหวโอเคเลยยาเนาะดีเจสับเสมอเนาะจอสับปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุกเกาะดับปุ๋ยแหวซิโซโดเดลเลอร์ปื้อพอมลาเนาะดิสอลาปุ๋ยขี้ละยาโอเลสระมือแกงแงโอเลสระปลโลสระบินน่ะประสิทธิภาพในโอวิโอซาเลือดช่วยดีเนาะปะก้อยดัดเลิกเกษียณอายุเนาะเกษียณราชการเดอไม่มีเลิกแกเดอไปแฮพิตามาตาเลือดซ้อดอกก็บ่าวเดอปื้อพ่อแหวพ่อเดอแล้วเวลาชีสิชิหมอดสิญญาได้เจ็บบ่าเอาเลือดดอกปื้อแหวดิสอลเลปวัดโดกันนาตาโพเมบาซาเห็นเมื่อเลือดวิทยุก็ลือหลอดแต่ตอนใหญ่โอเวลาซีซีขอเดอดอกปื้อแหวบ่าแฮคุหลอดซะเนาะคุหลอดซะก็น่าสะก็เดี๋ยวเราชอบอะไรเลยปลาเลยเมย์แฮทีปลาเลยเฟซบุ๊กอะปูเมเกเลยทิกตอกอะปูเมเกเนื้อแกะเราตะเกตโต้กดไลค์กดแชร์อะแกะดิสโซเลอร์ตะเกตัดเลอร์เลอร์วิทยุแต่ตอนใหญ่อีปะเหตุตะลดุเนาะแต่เลยออนไลน์เมเกแต่เลยวิทยุเมเกบัชชาดับเบิ้ลเนื้อไม่ได้แฮกว่ากันเนาะแต่กาบานเนื้อไม่ได้แฮเฮกิเฮบาลอซาบานเนื้อไม่ได้แฮกันนาบาเมมือเดนีเดอปัตเต้ทวายดาไปเต้รอกว่าเนาะตักโคตันนาเมื่อเต้ดาโอ้แค่นี้บลอดูปลากันนาจดแต่กว่าโจกบลอดูใส่ปอบปลาตันหล่นเลยกันนาเลยเลยดิซอลเลอร์ปลากระจุกพวกกันเหลือท้าบ่าไปเต้รอกว่านาโดนเนาะเต้หน่อยไว้ดาดีเนปลากระจุกพวกน่ะก็เดอกันนาจดแต่กว่านาเปิดเจ้เต้หน่อยไว้ดาดีเนตึกไปเต้ไปเต้กันนาโดนเนาะเต้หน่อยไว้ดาเลยเดอตันหล่นเลยอุ่นแล้วบ้านมันมีระบาดไก่บล็อกก็จดแต่ปลาจดปลาเต้จดแต่ปลาโตจดแต่เสกกาเดอบาชาเนาะไม่เมลเลอร์หนึ่งไม่กว่าเราดิซอลเลอร์โซตาเนาะโซตาเนาะภาษาคำเมืองตาอัตตาโอเนาะอัตตาโอทบบาชาโตจดเตเสียโตเวดาเซเนาะไม่กว่าเราเลิกก่อจดเตเลิกหลักข้อปาปากก็ดับภาษาเลยภาษามุสลิมตาจากนี้เนาะอันนี้เดออัตโตจดเตเสียโตเวดาเซบาชาก็ฮื้อกันยาเวดาเนก็นาเกลือก็ลือกทานตาจากนี้เลเวดาพลูโจพลูโจอามาซาเลนจ่ะหนอดีแนวโคเน่ปรากันนาจดเตกว่านาเปอร์ปัตโตเซอีคันนาเปอร์บาชาแต่ละโลดโดก็เตในเมวดาเลิศปักก็ฮือกันยากเลิศเป็นลือเป็นหล่านี่หรอหนอประกอบเลิศวัฒนธรรมประกอบเลิศประเพณีดิสโซเลอร์เปอร์เปตาอุวดาปลาปลาเห็นหลอกการในเห็นหลอกวดาเลิศคิดเลิศเปลือยเลี้ยวหนอแกตาเกิดตัดเลิศเลิศปุ๊บปักก็ลือปักก็ยอเนี่ยแฮตุกกอลซาเอาวดาตุบลือละก็ลือแพ้เลยตลอดตัดเลยตอนใหญ่อีบาชาดอปูเวไม่ได้แฮกว่าครับบ่าไม่ได้แฮกันหนาไม่ได้แฮเฮกีเฮบ้าบ่าเดอตะโคเนทีเวจอตะโคตันนานตะเทียกไว้ได้เอ๊ตะใครปัญญาเตะกว่าไปเลยนอนมาตะใครเดอเมียบลื้อโอเมตุบัลแลอันนอกตันละลุนโดในเมียไว้ดาเลยเป็นเนกคือกันยากเลยเป็นตลอดตัดแลเนกคือกันยากเลยเป็นกลึกทานอมาซะเล่นนี่จ้ะนอบากาดสิญญาเวเตเลเอออีบาตะหลุนเลยบากนาปากยอกว่ากนาตะกจอจอเตกว่าซุกอนนาเปอะอะเมียอันนี้คันนี้บาชาเลยนซะคือกันหนาเกเลยตัดหรือตลาดดิสโซเลอร์นึกก็จักก็เหลือท่าแต่ไม่หมกกันหนาซะตัดสวีปากันยอนึกไม่มาเท่ตัดเชือกต่อเลือดจดแตกว่าเนี่ยนึกซักกันเด็กกันหนาชิสิหรอแต่ไม่หมกกันหนาซะหรือโพท่าโพเนาะนึกเดอร์ตัดสอดตัดเซร์ใครไม่ตู้หรือบะนึกซักก็กันหนาเกินนี่เลยจ้ะหรอแต่ไม่หมกสีหน้าซะเลือดปากันยอเลือดลาเออตัดใครดื้อตัดก็ตัดหมกกันหนาซะตัดสอดตัดเซร์ปากันยอกว่าแต่ตอนใหญ่ไม่ตู้บะซะแหละขึ้นหนาเกินซะแหละขึ้นกันหนาเกินเพื่อเลยตลอดมาซะเลยนี่จ้ะเนาะดีนาโคเดนดอปูเวเลออีคาเปเต้กันนามีวดาเลออัลล็อกอาดิซอฟปะคูปะพอหรอซะเนี่ยเนาะไปเอหรอซะประมาณคูมาพอดาบากาเนแฮกกว่าเวดาแฮกกันนาดิซอเลไปตามาหรอแฮททีบกันเนกว่าเวดาป้อมมือจีบะเนาะเดอกันนาตาสวีเดอกันนาและยูทูบอัปวันตาเดอเซบัชามีวดาดิซอนเมื่อกว่าอันโดดอปูเวแขมมงเนาะดับเบิ้ลแคมงเมกิดับเบิ้ลลาฮูเมกิอามาถอดเครือข่ายเนี่ยคุณหล่อซะอาแชร์ไว้ดะเนาะแชร์ตาสอตาแซดิสอนเลยก็จากกระเลือดฮานี่ปลาแฮกว่าตาตลาดตลาดเนี่ยดิสอนเลยปลาไม่แฮเต้ดะเนาะปลาไม่แฮเต้ดะเนี่ยกัดดอกกระโถดอกกระโถเน
นอกบาชาไปตาปกากลือบากยอนแลแลปันลือแลสิญาจิบาเฮปเปอร์ทอลีกาเจกานอมาจาดือลีกาเจกานะเกดกวาเลเฮปเปอร์ทอเฮกิบาลอซาคออันนี้ดือตากตัดลือดินอบาชาเมตโตนอกาบาเมดสอร์เซอันนี้คาดือเพื่อได้บุมาตาเพลบุมาเซนี่เนี่ยลอบบาเลบุกบาเตะดัดเตะจากเขาเลยตะโคตันมันหลอกว่าหนอบัชามุดนีว่าไม่เตะไปดัดเลยปัดกวาดเลยบ่าอันนี้คาดลอชโมจิอ่ะหนอดีแนวโคเน่พระพุทธิพุทธศาสดูทศน์เน่บาเฮตาลุดโดจิอ่ะหนอเฮตาลุดโดเลยนึกจากกันลือกันฮาก็หนามือเกตมือเกแฮเฮกีเฮบาดิสอนเลยกดไลค์กดแชร์เคดกันหนาตาสวิสซาเชออันเนี้ยบาเจอท่าตาหนอบาเจอท่าตาเลยช่วยเราปากันยอโพอาเกตัดพีตัดเดบก็เลยรายละเอียดชี้แกงเงาหนอรายละเอียดหนออัพเพียดเดชิแกเงบัชาอันนี้เปิดตาปฏิวัติไปให้กวาดดอกก่อนดับเลยในตะโคตนาเฮตาลุดโดเดเนปากอลเลอร์เนลืมนิลาเสดไผ่ตลอมมาวะหนอมาซาเลนิจะหนอเดอตาบัลละกุมือเจกันนาดอตาสอตาเซตตอนใหญ่เนี่ยโอเดอตาสักวีโอเดอตากึจจอดและเก็บหรือเก็บโคโอเดตากูบากูเซอาวดาอามีอาจาเจเนาะมัจจาดเมปกปากก็ลือปากก็ยอนแลแลปันลือแลทะสัญญาบะเรดอกอินเทอร์เน็ตปออาบะคว่าบัชาไม่มีเลวิทยุในเออปากก็น่าไว้ดาระเนาะปากโทรศัพท์ตัวดูตัวโจปาเนโอราเจเนาะแลกิดอลเลตัสมือซ้ำมือดอกตัสวิซาเชเลอร์โดดีปุนุอาตาแต่ไว้ดามือกันเนาะเมโฮซอและซาลอดอกกว่ามือกันเนาะเลเมโฮซอร์กะกันน่าดอกกว่าเนาะ

cái từ li nó ta sắc vị lơ hề nó ta sập lề mu kho đắp về thua sập hề cứ hề bà gạt lư là gà tới đà lơ chúng bà sắc ư ta bà lơ bà cái nhỏ ta cái nà vị thi du bà sắp về đưa sau lên sắc gì sắc con này đưa bà cứ bà cái nhỏ cái nà vị thi du này ra mu nọ bà cha mấy mày lơ online à phụ đi sau lên phụ đi phụ sản đồ thọ sau này bất quản lại quả kia này Facebook à phụ mày ghé TikTok à phụ mày ghé à hết quả gạt trái đi để chơi đi nên biết đâu lọ đi sau lên ปากกาคือดิซอลเลดับเบิ้ลแคมงเนาะดิซอลเลดับเบิ้ลลาหูอาคาอันเนี่ยมูเนดือปาแฮกว่าคอนเนี่ยกันดอกกระโถดอกกระโถตะกึตัดเลอุทอสึบกาเตปามาหูมาวาตะเซนนอตะมีบาเนาะบาชาอืมซวยแมญาปาดาประชมหมดเลยปามึกะดออินเทอร์เน็ตรัดถอปาเกดอเลโทรศัพท์รัดถอเดปากะแฮกว่ากะรัดถอจิเนาะอะแกตาคะเนอันปาเตลบากันนาวิทยุระคะเนตะโคตันนาอันน้าเวจีบัชาที่ถีเวลแมทคลีบะไม่เมลเลอร์ประมาณแล้วออนไลน์อ่ะปุรุคันเนี่ยเปิดหอดที่คอนเนอันลิมแมทเพลอร์อัตตาเป็นนอเปิดหอดไปให้กว่าไปกาไปการตาเปิดหอดเลือดช่วยหมอดินาโคเนตาโคเนจากแคบล็อกกว่าเราไปด่าเลยอักว่าไปด่าคอมพิวเตอร์ปุรุกว่าไปด่าเอ๊แต่ไปให้เต้ดันตะคัดคัดตะกึ่งหรือตะกึ่งหรือเนี่ยดิสโซเลอร์ไปให้กว่ากาชิอาชิจกาอัปเปิดหอดหมอไปให้กว่ากาชิอาชิจกาเนี่ยเปิดหอดเลือดคอมพิวเตอร์ปุรุในปัตถีหรอเนาะเดินนึกเต็นต์แต่ราดเต็นต์เสบะเนาะอเมริกาบ้านเนาะเนาะดินยาโคเนอ่านหลุดโดจิเลือกออนไลน์อ่ะปูสุญญาปามดับเบิ้ลเลอร์เกดอโทรศัพท์เกดอมือถือเกดออินเทอร์เน็ตแฮ่เฮ่เฮ่บ้านเราซะแฮ่กว่าดอลเลอร์เพจเฟซบุ๊กอ่ะปูเสจิแฮ่กว่าดอลเลอร์จิติ๊กต็อกอ่ะปูเสจิเนาะแฮ่ตัวโดดตัวโจลซะกุ้ยกุ้ยกุ้ยเลิกเกดอบาคาคือเลิกปัดดูปั๊บกว่าตาพิตัมมาเลอร์ประกอบด่าโครงการไทยช่วยไทยอีคาเนบาคาคือเลิกตัมมาเลมากาเนาะดิสโซเลอร์ที่ว่าการอำเภออเมญญาเนี่ยก็อำเภอพ้าวดับเบิ้ลแวอำเภอแค่เลยแค่ช่วยเนี่ยโอ้ข้อกระดานยุ่ยชิโคอำเภอเลือกกอจตเนี่ยตามมันเลยมาการในเมวดาปะคู่หล่อซาดิสโซเลอร์กระทรวงพาณิชย์เนาะคู่หล่อซาเดออำเภอเนาะดิสโซเลอร์มันเลยมาการแต่กระสีโพเขาโพดิสโซเลอร์มันเลยมาการแต่เลือกสีเลือกข้อตามมือเจนนี่เนาะมือเจนนี่ก็มือนุ่ยเหรออันดิสโซเลอร์ก็ตลาดนัดเนี่ยอันดิสโซตลาดนัดเนี่ยมือเจนนี่เนี่ยก็มือนุ่ยเนี่ยและชาวแต่และมันเลยมาการแต่ดิสโซเลอร์อำเภอและคู่หล่อซาและแลมาแลมาเก้าสกอตาเลืออำเภอเมียนยาซิเนาะบัชาเบาจะซิกว่าเลือตลอดติลอดเชลทิว่าการอำเภอเนาะแล้วจะซิกว่าดิสโซเลอร์มุเซนีเนจิตที่บาดอดจิตตาพ่อมือปรามาดอตาเลืออำเภอปูดอเนาะจิกว่าปรับทะลอดตากอนตาเตวดาติบลอญาบาให้เช่าเลือตาเลอสนอกอซะเวซัมมาดาบาคาคือเลือบาคาคือเลลีเลจาดิสโซเลอร์กว่าชแวปากกอเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะบัชาตินี้ย้ายบ่าให้เช่าก็ตามมีไว้ดาเลือกปากกอดาพาณิชย์จังหวัดเนาะเลือกตามมาเหล่มาเก้าอากว่าช่วยดาบ้าก็คือเลือกตามมาเหล่มาเก้าเดินเล็ดช็อตตาคือตาคอมีนั่นหรอสับบูชับยานตาคือดอกคือล้อเนาะเล่ห์เหล่าเลือกอำเภอเนาะข้อในดอนในเมืองเลือกอำเภอเช่ากี่ดอกและส่วนเมียปะเนาะเดินประกวดเล็กกว่าเกเนอันเหลือเปลี่ยนตาในบาร์บัลและเปกบาร์ดิโซเลอร์ปัดดูอากาศเตวดาบึกลือเนาะดินดาโคเนบอบบาสัญญาคือดับแหวกโครงการไทยช่วยไทยอาเกตมาเจอดิโซเลอร์ปัดดูอากาศชอดช่วยเวดาตาคือตาคอตาออตาอ้อนตาเลือกประมาณเลยมากาเวดาในอาริกิลาปริบะตากาเลือกเมญอนหรือโอบูตปอจอจืออำเภอบาร์เดอร์มือเจนนี่เนาะมือเจนนี่ก็มือนี่เหรอแต่เชื่อก็ต่อจับถอดเลิกวอคอในคอนนารีอัปเดตและโปรเลอร์มือฮาร์ลอนนี่เหรอเนาะมือแสนนี้เนาะจัดทอเล็กแค่เนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวนี้มือแสนนี้แล้วเนาะดับแหวนมือแสนนี้เนาะขึ้นหนามุนเนาะเดินไม่หลบบัตรแล้วคือเปรตตาคือตาคอตาออตาอ่อนตาและเปรตเนาะเลอที่ว่าการอำเภออีคาเกโครงการไทยช่วยไทยขอข้อในตอนนี้เอาดอดขาดอสวมเมญาปาตากมาเจออุทธวดาอามีอาจารย์ดับแหวนแกตาก็จอดเลือกเรมุนเนาะปากก้อยดาโครงการไทยช่วยไทยเจเนาะคนละครึ่งพลัสตึกคันนี้เนาะโครงการก้อยดาดิโซเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะปาเลอร์เบื่อตาคือตาคอแต่ละแต่ละเบื่อไว้ด่าดิซอลเล่นนึกบาดเล่นนึกเบื่อด่าปัดดูว่าการเห็นหลอดนะคะเนี่ยดับเบิ้ลแวร์เนาะอันนี้คะเนี่ยสุญญาปานเนี่ยแต่ป้อเสียเนี่ยเจ๊กันเนี่ยอาร์ทอดเนาะดับเบิ้ลแวร์เจ๊กันเนี่ยอาร์ทอดล็อกอ่ะปาเห็นเมื่อเลิศไม่เมื่อเลิศปลาสัวเมื่อเลิศออนไลน์ดิซอลเลอร์แอปพลิเคชันเลิศกับเมื่อคนละครึ่งเนี่ยเด้อปาก็เห็นเมื่อเลิศปลาชุลมีชุลสาปลาก้อยด่าลงทะเบียนเนาะเนาะลงทะเบียนละซอดิสโซเลอร์วันที่25เตลาญาเยะล็อกอะเนาะวันที่25และสักตือโอดิพัสดิตาเชื่อก็ต่อเลยไปให้เต้กูนะตาก็จวนตาโอดิเนาะล็อกอะปัดดูปั๊บกาเตวดาตาถึงร้อนใหญ่เนี่ยดิโซปั๊มไม่เห็นหลอนนึกหลุนเจเลอร์มาเจอนาเนื้อเปรี้ยวตาอตาออตินนี่จ้ะนี่เนาะตลาดเนี่ยล็อกอะปั๊กก็เห็นหลอนอ่านนะ
พัดโดญาเจอตาดบลอนใหญ่เนเดดิแลลิเนเอาดอคาร์บาคักเลปะก็คนละครึ่งเนดิซอลตาดบลอนใหญ่รัฐบาลมาเจอดาคือชีเปอร์เซดอนึกจากกับบาดเถื่อนเจเนลุยชีเปอร์เซดอเนาะมาซาเลนิจาอะคอมโยเลเปเตดอกาตาคอตาคอระคันเปมเลือดปอเนาะนึกจากเถื่อนก็จากเจเนลุยชีลอก็คอปัดดุกับกาฮิลอนาคูชีเนาะอีคาบาชาก็บาดชุลมีชุลซาเลวันที่25เลยแอปพลิเคชันเป๋าตังเนาะเดโอดิพาสิดิตาเชิงต่อดิพาสิดิขอข้อในบรอนเนเลอร์เลอร์อับบัตสวัสดิการแห่งรัฐโอปราก็เจอโคโพดิซอลเลอร์โอเลก็เจอโคกับรถลานในอาร์ตเกลแล้วตาโอเหรอเนาะบัตสวัสดิการเล่นเล็บเบื่อดาบาการเนคิปปอบาการเนเซปปอก็เหมือนล่าคันย่อเนาะเตเวดาเจเนกแฮนด์อยู่ดออาร์ตดอตลาดเมื่อลาดเมื่อลาดเมื่อเนี่ยมาซาเลนี่จะลุยละตาบาเล่นลุยละบัตชาร์ตเมสต์ดอกเคนเดียบักคอร์ตเชิงต่อหล่อเจอคอร์เลอร์ปราตูคอร์เลอร์ประชุลมีชุลศาสตร์และมือนี้มือซอกคิชิแจ่และออนไลน์อุเนวีข้อกว่ากี่ดอกที่ถีดอกเนาะบัชาประพฤติทรัพย์กันเลยเมื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งบัตรชุลมีชุลศาสตร์นอร์มีบ่ะเนาะเนี่ยมูเนอากึนนึกดีซอลและญาและญาเนี่ยเนาะเจ๊แกแห่งหนึ่งแต่ละนั้นเมื่อแต่ละนั้นเมื่อตาบัตรและลุยเมื่อตั้งบัตรมาละนอร์มีบ่ะเมียนในอุเนข้อกันหนาแต่ก็จ่อหรอเนาะข้อกันหนาวีเดอร์แต่ก็จ่อไม่โอ้ล็อตีล็อตเชตตาเดอร์จะเกิดแฮตเต้คือดับเบิ้ลและสวมเมญาปาดอเนาะปาดูว่าอาคือตามาเจออุวดาอัมมีอาจารย์มีวดาเลอแค่นี้เนดิซอลเลอร์ที่ก่อปาโตก่อเลอออาเกดิซอตาคือตาขอปริดโดเนี่ยตาคือตาขอปริดโดเดโซเดปริดโดนตาแลตาก็มีก็จะปริดโดก็จะเนาะดิแนวโคเนเลอรัฐบาลแค่นี้เนาะเดคืดและเนาะคืดและแล้วก็โตเจอมาเจอเฮเมเลอร์ประสิโพคโพเนโอเวดาเซเนาะโดยบัตรที่บัตรโตบัตรประสิโพคโพและอักจ่าก็เตือถือโซอัปเกรดที่ซอลและปุ๊กขี้นะถอยไปดันและดอทชีมอ่ะแค่นี้เนี่ยอัปเกรดโอ้ตาบัตรลุยเชียแบบและยาปุ๊กขี้เนี่ยเริ่มมาหาลาเริ่มปรากฏดับมีนาคมเนี่ยเนาะอัปเกรดโอ้ล็อตตาบัตรเลอร์ซื้อชีแบบละเนาะจากแค่นี้ลุยเชียแบบเด้อมาจากประดูว่าการเนี่ยคืดเลยค่ะคืดเจาะเลอโตเจอมาเจอปื้อพ่อแหวกพ่ออันตาจันนี่บัชามาเจอมาเจอระระเดมาเจอเซรบาจิแบบมาเจอแพเลอแพเลกระบาดนี่เนาะแพเลกระบาดแพเลมาเซจันนี่หรอเดิมไม่เมื่อเริ่มดิซอประการนานๆเรื่องอบาจิบุคอนแลมบูเดอตั้งหนาหูตาคือเจาะเลอไปก็ถอนนี่จิบุคอนแลนตานอนมีดีจิบะเนาะดิซอเลอปั๊บก็ได้ปรับดิซอเลออัพถออัพถอไว้ดันเลอต้นเมลเลอร์ต้นหนีต้นเนียต่อปูอ่ะบัชาเกลเลอร์ช็อตตอนแรกจิบุคอนเลอร์อัดคลีก็เตือนตาจันนี่เนาะอ่ะเดอข้อกันหนากี่ดอกแต่ก็จอดและช่วยมันยาปาดอกจะก็แปลกคือนาเลอร์ตาสวีตเพลเลอร์ดิพลาอื้อไว้ดะเนาะดิพลาอื้อไว้ดะมุขอดับปูแหวกให้ดอกกันหนาข้อก้อนในตอนนี้จะกว่าแต่เชื้อต่อเนี่ยโยเลอร์ปกบาลอพาลอซะเดอปกบาแปลกเลยหลุดเลือดทานเลยไปดัดตาตื่นตาเชื่อต่อเลยดินาโคเนรคอตินิยายโอชูดเคลเบมือซับขีก็กะเฮเกโตกอลอดอซันเลือกแค่มาหาเนาะแต่หรือ

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมการค้าภายในร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: รมการค้าภายในร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวมุ่งยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร
8: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้า GI และขยายช่องทางการตลาดผ่านกิจกรรมวิ่ง Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิตควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเร่งระบายผลผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่2ถึง3พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่และวันที่23ถึง24พฤษภาคมนี้จะจัดที่จังหวัดระยองก่อนขยายไปยังจังหวัดขอนแก่นนครศรีธรรมราชและเพชรบุรีโดยจะเน้นการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตสำคัญนำสินค้าเกษตรและสินค้า GI เช่นทุเรียนหมอนทองระยองสับปะรดตราดสีทองและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการจำหน่ายและส่งเสริมการบริโภคเพื่อขยายตลาดสร้างประสบการณ์ตรงแก่ผู้บริโภคและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยนันทิกากิปาโลรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนพร้อมจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภครองรับผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงนี
9: ้นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนกว่า 2,400 รายพื้นที่ปลูกกว่า 18,000 ไร่คาดการผลผลิตในปีนี้ประมาณ 17,000 ตันมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ3ผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จึงต้องเฝ้าระวังเรื่องการตัดทุเรียนอ่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ดำเนินมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนปี2569จะมีการตั้งจุดตรวจก่อนตัด ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเพื่อบริการเกษตรกรในการนำผลผลิตมารับการตรวจก่อนตัดจริงและออกใบรับรองช่วยลดความเสี่ยงการตัดทุเรียนก่อนเวลาและสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสมยกระดับคุณภาพทุเรียนทั้งระบบตั้งแต่สวนถึงผู้บริโภคโดยเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียนต้องเป็นไปตามที่กำหนดเช่นพันหมอนทองเปอร์เซ็นต์แป้งต้องไม่น้อยกว่า32%จึงเหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวนอกจากนี้จะมีการตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจออกตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนทุกจุดสำคัญเช่นโรงคัดบรรจุตลาดค้าส่งร้านค้าปลีกร้านขายของฝากสวนของเกษตรกรหากพบการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพจะมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและประมวลกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขัง
10: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่การขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมงดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดระวังป้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและติดตามข้อมูลข่าวสารภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเป
1: ิ้ลเบอร์ซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
3: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: เอง
1: ค่ะพ่อ
2: เพราะฉะนั้นนะลูกเราจงภูมิใจในความเป็นชาติและช่วยกันปกป้องรักษาชาติไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขสืบไป

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
5: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกและบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันทั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสั่งว่าทบหันไฟไหม้กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายโฟน0531128088ในค่ะออเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังเกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลออันอําไลคว้างเฮาเผาผ่านมาที่แอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากําเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอําว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เดือน1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั่นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันทักษา

0: พราะว่าฟิงตื้นเป็นเฮ็ดให้จั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสออ่ำมีหมอกกวนกองกวนมู
1: จ่องหู้ค่าหือกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 เซขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่หลีเฮาค้าขึ้นในค่าออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแวอ่ำเผายุกยักเหมือไม่ต้นเยอต้นเข่ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันเซเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮมันป้อถูกเมียนอีกป้าดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาค้าถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจั่นล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮังลีเซฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผ่าตี 3 กรมประชาสัมพันธ์

0: บังสูงค่ะเหมือสูงพี่น้องผู้นิ่งถ่อมห้าคาตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะทบกันเดี๋ยวเราดอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 6 GHz ค่ะปืนปล่อยเสียงกูวันวันพอถึงมาข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนยกลางคำค่ะอเมื่อได้ถึงมาเนื้อวันเสาร์ที่เก้าเลือนทนหาสองแห่งปลายเศร้าหกเป็นเลือนหกรองแปดคำปีใต้สองแห่งหนึ่งปากปลายเศร้าปีข้อจ่าหนึ่งแห่งสามปากปลาย88คู่อยู่จอมข้าวผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิ่งหมูขาวโน้นฝากตัวนทุกถึงพี่น้องเขาอยู่ในค่าฮับชมไว้จอมกันกูวันวันค่ะดีเรดิโอออมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์แฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในนั้นค่ะปืนปล่อยเสียงกว่ากูตีกูตั้งหนังหือเบี้ยดีเข้าถึงพี่น้องเขานั่นโยก็ย้อนฝากฟังไว้ปันเกี่ยวกับไปลองฟิงฟ้าราศีในวันที่เก่าวันที่สิบในเนี่ยค่ะเก่าสิบในเนี่ยค่ะเนาะก็เดี๋ยวมีฝนฝนล้มล้มตกมาหลายหลายพื้นที่เดี๋ยวตกน้ำหายใหญ่หาลงฝนเดี๋ยวตกมาเห็บเดี๋ยวตกผ้าผ่าผ้าหลังหรืออะไรฟังกันไว้จอมฝากฟังไว้ปันเจ้าให้เจ้าส่วนเจ้าหน้าเขาเดี๋ยวกว่าอะไรไปอะไรก็ถอมเด็กเขาเงากันอิดอ่อนหนึ่งในค่ะอ้อหนังหือว่าเดี๋ยวอยู่ลีกินวานก้างยานเพ่เคนกันนั่นในนั่นค่ะยังก็เหมือนในที่ทางเฮียนไว้ปั่นเพียงความปั่นเก่าอันพี่น้องคอยเย็นกันเข้ามาตั้งน้ำตั้งหลายสิบมิ้นถ่อมจ้อมกันยังก็หรือเฮหรือใจก่อจ้อมกันก่อนเดี๋ยวมีลงตั้งเสื่อหือเทียงในไปถ่อมจ้อมกันในค่ะ
1: ออกขาข้าวเตะต่างสร้างไว้หนีดิกเจ้าอร้องคนสามล้อและตั้งนั่งอุเปี่ยมวันไหนกี่ขาอ๋อหน้ามอตัสสะภควาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิสระนำอาหารมุนดามิสิโกบายอสิมยาเกินในเกียรนังเปลี่ยนนังเมื่อนั้นยังมีจีนึงจึงเตะทะเลไว้จาลากว่าตาเพื่อนอิงเปลี่ยนสัตว์เทเปลี่ยนเสียตึกหลังเงินเงาเกียรนักเขาเปลี่ยนเกียงต้องไอ้คนร้องหลวงสตังคนช่างชาวถังโคเลื่อมขึ้นขึ้นกว่าตอนป้นเกขับห้องแก่นก่อเพิ่งเนาะเมื่ออันกุ้งเสียเล่าในวันนี้จะไหลต่อมาชาลาลอกโคกูเหมียวนำเรื่องยิงพึ่งควันเงินเมื่อรักทักกลับมากมาจ้าสุดจริงลาคิงสัตว์เทตเยตเงินเชียงกิ่วก้อนช้อนเปลือกมุนอาห้องอาจวางเทิงหมันหอบทมอาศัยไหลเปลืองปุดทิ้งเมื่อกิ้งมุนช่วงยอกกำปอกเขาเจ้าช่องเท้าเศร้าสางแย่งควางหลังเงินเยิ้มเมืองนั้นเปลี่ยวหนักปนกันก็ย้อนมาชี้แก่นั่งเขาเป็นลุยจ้องกาพี่อาจะกะเฮือนตาพาสวดปิ้งกดป้อต่อยเลียนอาเสือเปลี่ยนมุ้งมือเมียงกำสันนำเตียงองค์องค์ปัดจำหินเหนียวเมื่อนาจันยองตู้ได้เปลี่ยนคู่ตาเล่าเย้าหนังกดคดกิมหิมตะลังโอวังไปช่วยจอดีเหมียวคู่ก็ไหลหลันคดปันไหลหลืบชุบนางช้างลงของขันกันนั้นตัวมังปัดเวเพช่างรถจุไลซาเปิงตามิงเชจิงกามุงพุงจองกวางเข้าปันเจ้าอันมอกวันปีนางไข่เพลย์เช้ากนอทานป้อข้านลืมวนหวนพิกจังอาปยานเวียงฉับน้ำไข่นองแคบเอื้อมเมืองมียิ่งเล็กกันนงโคลายเพลิงมีรังไปเอ็นปยาหันเมืองในเปียวนาชาเลือพ้นติวาเย้าคิงปวดสัตเทสุติงหน้าขาวชาลังลันเมืองเขาเงินขึ้นเหลือจอมเมื่ออันกำหินพังทำมาชันมันขึ้นในเหมือนตาลอมานิปานเลี้ยงชันสองลืมโกโทษเสกจูโยอุงางพังตัวปุกเอานายออกสัตเทมากองกายง่าจงอายุงเพิ่เตอร์ตับจำเลือดช่วยหักป่าตัวกว่างปุกกวนสันเทวุ่นเน็ตต้องนั่งอ่างตั้งเวแก่นโตกัวยกสำเคยพาลูกชาจะแฉงร้อนมอนอนอต้องคำต่ำพ่อข้อเน้นนำหน่วยมีรวมเลตุ้มแจ้งทางแห่งชันช้อมตัวกูจีกจอมปัง ไปย่างตั้งตอมควัดตัดจินเฮือร่มชอเมื่อนั้นเป้าอะไรกว่ายาชีเนียนเลตศิลาปินพุทธปุงสามทธรรมอ้องอำวุธผู้โยตั้งไข่พาลุงชาโขนวมโยเจ็ดรักพ่อมายกจ้าตาลีปีนุระพุทธเงินช่วยมีเจ้ายังตัวเหมียวห่มจวมชอนูเนวมเสียเอาหวับกาใช่พุกตามาพุ่งปอหน่อแฉงเจนจินน้ำเงินกวัดโทชวมแกงสีนังว่าปานอัดชาติหลังวันร้อนเงาจะเหล่าง้องหยอดทางเปียวกุยันเชินเกนูเนี่ยคะเลตัวอันอีเพอเรียนกบพวามาในใต้ปีหนุ่มอุ้งยิ้งกวาดนายอกสักเทมากกว่าปีอัดเชียงที่เปียงขวัดสมัครคันอลาชันลูกเดินเปลืองเยาสั่งจังย้อยเอาสั่งเงินคำมาช่วยย้ำร้องขุนกำมุนเฮืองเปียพ่อยวางปงนามิงกิ้งอับภาวะชาหนุ่มปุ่มพางหังช่อสรก็ควรดีจุงทับห้องจำสันที่เกิดความเมียนยาเพื่อเราเข้ามาตรวจช่องยองกว่างขึ้นตัวหมวกเรือนหุ่ยจำปัวลาดไว้กุมย้อยน้ำไหลเมื่อไว้เข้าหน้าจำป้าปองโยแล้วใส่ปองนายอดตวนคนนายอาศัยผ้าลงความเมียนพ้องจะร้องจ้าฟ้านเมียงนาเข้าเปื่อนเอาเข้าน่าจะป้าขันหมักกามาขันหมักกามาเข้าช่างเปียดเจได้ช่างต่ำเจ้าก็อยากรวยนี่เนียนเสกเลียนเปลี่ยนไข้ไหวปวดตัวจอมส่วนกระนั้นอาชันขึ้นเลื่อนเปลืองเหยาช่องละลำตามสามละลำมาเชื่อได้เลื่อนรอปลางุดท่านออกขุนเฮืองเช็ดเป็ดเก่าชิบเลือดจุงทวนเช็ดเป็ดเก่าขบเสียงขบรันตู้ไข่กุ้งน้อยเปื่อนตัวหักเอ็นหนุ่มน้องนาอ้วนนาตอนฉุกถึงที่พังผิวตัวกูเปลี่ยนเมาทอมเขาว่าจิญาสายเลขความอิดช่องซึ่งผุดพึงร่ำอำยุกชิกฉุกนั้นไหลมังก็พอให้ตมนาหาชอกจุงออกเองโหจอมมาเกินพี่ผ่านหันถ้าเจ้าป้าขึ้นนุดกลมหนุ่มหน่วยด้วยเมื่อไรก็ช่วยอารมณ์ชมคันไม่ยิ่งยอคันไม่ยิ่งยอจริงนางเอาเต้าตัวอาเหมือนเมื่อนั้นปีตาราเชไม่ออกผ่านไล่ออกชัดเทชุดหญิงหน้าแหลมเหมียวมวนเถื่อนเหมียวอาพี่ก็เสียงรักซ้อมอีเสียงวันคันวันกลมดันนุดท้ายและใต้ขุนเมาชามล้อช่อรัดวันวันเฮ็ดเสียงเย็นเงี้ยตัวในชามหนุ่มปุ่มเปื้องยังคำจัดทัดเงาถิ่นเท่าเอาเจเก่าก็เปลี่ยนเมเจรัดเจรัดปันเนื้อใต้ลูกหลอมชัดเจอทวามห่มหย่องห่มหุ้งห่มให้ไม่เหนียวเริ่มว่าคือแจกง่ายหลบใจเปลืองมุนเมร้อปอกเก่าร้านเลี้ยวชื่อก็เปียกกับตือมนรักนายอมเสื้อทอมความเมตตาวันทีคำหนุ่มนุ่ยเย็นเงยสูงเยอะเปอร์อยู่เจียตวงจอมกลางเมยิงอาเล็กชาวมุนไอลีเล่รอมาอู้อาเสียนังไข้วันช่อชามรอคำเก่าปุ่งยอดทุนลุ่นละเล่าติดเช้ามัดชีเจอเหลียงชุกตัวนายคู่นู่นเนคเลยิงหยานุ่มนู่น้อยนางประช่างกี่จำมาติดใจคนลูกน้องอักไอ้ไอ้ตูตันชานอุปยำรอมเลี้ยมชัดทุ่ง ไฟมึงก็มวยักตัวไอ้ชนะล้อมหยดทับปกมองจอเตียงตะเมียนต่างช่างอันอุเปียมากมาเกิดถูกนาจังหวัดตาจังคู่กันนาเฮิ้นกว่าหมดตะเลียนจังเสียงสามหนุ่มฮักเปลี่ยนลุงเอ้ยปะเตี่ยงชูยันอ่ำฮับถอมคอก็เบียดสี่อย่างเขาไม่ห้ามลุดมีก็จะปุดจีนมือไม่ว่าคุณเกาเหลียวอุปยำเจียมเลี้ยมเศร้าหึงเขาขึงวนวนเฉียนกวนย้อมข่าวหลังเลื่อยป้ายออกจากคำคนมันเสียดนั่นปูเมียนฉันงานเลี้ยมเล่าเดียวยักกำเลิกเกียนเปียกแกนเลียดจังหวะเอทางมังสาวตาเชียงตาป้าทุ่งเมืองเปิ้นเครื่องเงินจึงอยู่อำเจ็ดจังเศร้าช่วยยามุปีน้องป้าจำเพื่อนหวานเข้าเปิ้นถอกเปลี่ยนน้ำเต้าเฮาสักกินล่างถ้วยอ่างชอบช่างจากเมื่อคืนเคลื่อนเปิ้นจังนำอำยอตีอยู่ตีเช้านั่งเอาก่อควางเปิดเอาการอยู่เพียวปูลำปันปางซ้ำเสียงตีแรงเตื้อเก่าก็เมาช่างอาทุ่งลุงอย่าว่าอีไหนอีนั่นตวงเปื่อในล้อมทางเมืองอาตีไก่ไว้รอมันเหลือเสียอูเปียมเมืองเอาตั้งเอาชุดฉันเพลินปอดชวมอีระยะคมร้องคนอยู่ตัวกล้วยด้วยอาเกฮักเอาอันเดมัดฉับพี่น้องปอมเผียวปอมาก่อมาน้ำหมอตักล้อโคอีกรัดกูรังแล้วก็ธรรมตาลิตาการไม่ยิงตัดเลี้ยงลงเจนำมันย่องช้างยังเปลืองเครื่องตั้งต่างต่างเหมือนห้างมันปนโตฉุกเก่าก็เป็นไม่สามปนโอกวันในเอาจางสั่งถูกนี้แล้วเถิดปอดใจลูกตักเยอะในก่อดีเจียงเต้เต้วาวาดีเจียงเต้เต้ราเมปีติโกนไก่ผาชายวันหนังในเมจวายเอาขึ้นอยู่เศร้าจางร่วมสู่ชวนต่างทับเตียงชวนกวนจักการัดยาชวนเตียงขึ้นยาววันนี้ล่ะเสียงเกจูยังเอ๋ยวันเลี้ยงมีก็ตะเอานั่งสาวอุปยามาอกเนี้ยมไข่เฮาขึ้นเนียนวายาห่มป้าคนนำพักก้อยกะหลีอยู่นังเก่าเขาปุ่งโยตัวกนนวลกวนมนหมอกคำตาเมียวจิกูเจจงจงละป้องเมียนละอายุเนี่ยเสียปันเจฮัดเท่าพุงเมาควันขึ้นต่อพื้นแข็งไผผู้ชายกุมอุบเรียนนั่นวัดตั้งอุบจางหนังเชียงหลาจุกจำคำว่าเมียวเจกูเผาฟองหวันคำลุกพอเชื่อนั้นก็นอขาตั้งถูกชีที่ตัวมาขังตะนั้นปล่อยย่นคำอ่องเชียงแข็งด้วยเรือนหน่วยหน้า ตัวขาใต้ลูกชีชุกตัวมาขายอยู่นั้นไหวอุปยำตัวกวนวางเรียบความช่วยตั้งจังอากอลีตวนเยาเศร้าอุปยำเยาเนี่ยเหมือนไทยไหวเงื้องักนั่งหักชอบกุ้งสิลงมันนั่งไปตั้งสันเฮือนควันนวลกาวนามันทางง่ายมาเอือกเต้าเท่าเกก็มาหู้กุมอุบจูมันกะวันกินนอนไตอามางอกชอบอุบยุบหยาบเม็นสับชุบตู่ไปอยู่นางเฮียมไปอยู่นางหิมอุบยำเมืองอามาไรชอบไหลเปื่อยำในดีไรไปซ้อมพันเจ้าหักพักไทยเปิ้นหูเตวะตัวขาหินเจอกกำผ่ารองขึ้นไว้เก่าแล้วมันสิกูเจอกเจริญหาพาการชาเนียนจะหมุนปุดยองไทยฉันไล่ไว้ก่อนขึ้นย้อนอ้วงหนึ่งกันเหลียงมันเตอไปเงินสะพัวพร้อมหลอมป้ายอันว่าอูเปียมองเนี่ยมาทายาฉันขาเหมือนก้อยต้องไล่เหมือนเมียวซุกเขียวเหม็นอายฉับมาท้องซ้ำจังหลัดความปุ่นเฮิร์นเสียงเพียดพัง ขวนยุงเอเยล้อมหูต้อยตาหุ่นป่วยไม่แกงโตหลอกบางยิ้มให้กุ๊กสามารถนาเรื่องนำควันขึ้นเจอตีนเมียเมียนเมียเมียนอีกเฮาเตี้ยวเตี้ยวเยกำเมาโตออกไรเล็ดเป็ดตัวหางผางน้ำเกลียนง่ายไม่เศร้าล่าลอยหัวยางแฉกหนาวกุมึงจึงเอวใส่น้ำหวนพ่นโคกแก้วร้อนหูชินปลาแขบจังอุกไก่วายักอวนเตียกปันวันปันวันหลังโมยเชียงโคครึ่งครึ่งกึ่งเอวแข็งตะแหลงนอนวันความจันเชียงจางขี้ขวางร่วงเงินวันขึ้นเมาชามน้องคำเจ้าเงินจางอิ่มเตือกว่าเตือกเอวมาดูกายิ่งย้ำช่างอาจารย์เสิร์ฟหนุกเมื่อคืนว่าชุ่งปุ่งเลี้ยมเลี้ยมเลี้ยงเวียนเอียงเล่าเขี้ยวเปียงกล้วยหับกระเช้าเก่าขู่หื้อหุ่นปั้นอันยังอันเหนือเล่าคือว่าเชียงเต้าเชียงเต้าคำเต้าไว้ไว้ไก่ให้จับดินผ้าร้อแหลบตัวกูนู้ชบหลับความตะช่อแหลบเอียวหนุ่มเลี้ยงเวียนเก็บเปียงตันกล้วยมือชิบแปดเมื่อนั้นเจ้าก็ว่านางในเดืองกันชี้เก็บกูในป้องจ้องห่มกูเปี้ยมเยาเมียเจ้าจังเฮ็ดถือฉืบรบเลี้ยมความเจ้าร้องเสาเย็นอยู่ลับกึดอยู่หน้าตู้จันกว่ามันไม่อกแดงแหลมช่วยทางทับยานอนเจ้ารบจะกลับยาขืนเชียงตบก่อนย้อนในเจ็บจางกาป้าหอตู่ปกอนนาเศร้าย้อนอักควางปลอมีงำห่วมหนังงำหูหนังว่าปีตาผ้าเปลี่ยนเจ้าต่างช่องปล่อยผ้าอารองอุบควางมุกเฮงหางายาเมื่อนั้นปล่อยยืนถอยว่างปล่อยลายภายความไก่กล้องน้องปัดลัดปวงยา
0: สุขาวางๆเข้ามาในข้าวฝนจึงหนังในบางพื้นที่ก็ได้ใหม่บางพื้นที่ก็ได้มีลมพัดเป่าเฮาแฮงบางที่ก็ได้มีหมากเห็บตกลงมาฝนตกลงมาเฮาแฮงพี่น้องเขาก็ได้เลยหางเฮียนกันไว้ลองเพกึ่งกลางนะคะกูสำเสียนเปิงสีหนังหือบ่ได้รถเพนั่นแค่ดอกให้พี่น้องเขาไกลห่างตั้งเป็นกูสำเสียนเปิงกันซ้อมไหนนั่นค่ะอ๋อเกี่ยวกับไปลองตั้งเป็นโควิด19ย่ำพ่องแต่เหลือก็ยังตึกแพร่ล่ามกันอยู่กูดีกูตั้งสีอย่าไปไหวเมามั้งเดี๋ยวเลยใส่ผ้าตุ้มคุณหนังผ้าปิดคุณหนังอยู่ให้ไกลห่างกันอย่าไปอยู่จำกันนะคะสั่งเป็นไรอย่าไปกว่าอยู่ในแกกลางก้นขึ้นควันน้ำใส่ผ้าตุ้มคุณหนังผ้าปิดคุณหนังใกล้ๆสุกสีล้างมือให้หมดใส่เสียนใส่ในเดี๋ยวเฮ็ดให้เฮาค่ะอยู่ลีกินหวานก้างหยันตั้งเป็นโควิด19กันอยู่ในฝากไว้ปั่นปอแม่พี่น้องเฮาเขาจังหนังในค่ะ
1: กึนกลางยังวันนี้อุ้งเอวรอชอลอมเจียนซาและตัวนาเกียงโชลอมขึ้นยันคั่วลูกกินซุ้งขึ้นหลัดป้าจ้ากวนไหลมองหอนักเตรียมจริงได้อิงตาวาลินช่างม้วนไหลวันปีท้องมาเชียงเชียงปัดไกวอ่ำยอนักเตรียมป้องป้อจำกินคำมองลูกเขียวชูวันเจอังเกชวนเฮนมอนต่างแคบน้ำนาง่ายจะล้างกูตังหวดมาจัดสร้างจูปวังขึงอ่ำลับมาจับเฮนจ่อยช่วยมัดชายเสือกอกยอนมันต่างชับคุยเต่งเสียนเปลือกครึ่งปุ่งจุงเจ๊เจ๊จ้ำเตอร์ลูกเกือกเสียมเจียวยาวเจืองควัดตัดช่างสู้นำเปลือกน้าหลอนเสียมเจียงไอ้ยงเจ๊ปุ๊กอ่ำเจียนจ้อนฉันเปลือกนี่เข้าน้ำกูยังครึ่งชวนโลโมตวางนำปุ้งอารุ่งจับปองเมียวจับกวางเมียยันเจียมเข็มไม่เผาไอ้ไรสาระอันช่างกวยกลางต้นหนังถ่วงอุ้งเสียเมียกวบปากกระร้องร้องร้องขึงปุ่งทวนกะเปลี่ยนหิ่งเขียนหิ่งลอยเขียนน้ำเลียนหิ่งเรียกงอกจิกไม่สร้างไม่สร้างตะลุงตะลังตุ้งข้างรันข้างหลังปล่อยหุ่นยันทาผ้าเสือผ้าอุ้มปวุ่นอกไข่แก้งเกลียไอ้ใต้มาแทงกลางสวดันจุงจีแดงจอดจุดทั่วมันเมี่ยเหลียวเมี่ยเหลียวนิ่มพันเก้าอัดข้างงาไว้จีนันเหมือขวบยังปางชุ่มชาตั้งเชียง เขาเนี่ยขึงตัวโคเนี่ยเกียนตัวช้างต่างเมื่อนั้นการเป็นง่ายานำนำมองดูเรื่องอำไว้ที่เนียนเอ็นชั่วกว่าจะได้ขึงจำเห็นจอยโคเครื่องว่าจะถามร้อยวกยังใส่ขาวขาววงเจรวมเมตโตเมาตัวนักนักผังเสียนเฮ็ดเจ้าโวเจ้าเหลืองป่วยสร้างช่อตัวในตัวในตรงตับความยอมปวดเท่าโวหนอกอุ้มปอมมัดช่างจารางทิศป้าเกิดตัวเนาปุ่มควังพ่อผมพาไหวไอ้ล้วนไอ้ม้วนไอ้ท่าตัวมาขวักช่างเย็ดหัวลำกำควางเมลิมัดสายเจียงน้ำควางตัวในหัวควางกูม้วนลัดเราสายสีหน้าเมฆขึงเจียนข้างหน้าวัดอิงตาโตมาลัดช่วงปวงยัดเก่าล้านเมื่อลัดโทนอวนครั้งเก่าพวายันต่างห้างสวดถึงสวดเปี้ยจุงเชียงอะไรเผาเปืองเครื่องโบกูเมียวชั้นปองเมียวปุ่นจากขึ้นในเมวไว้เอ็ดนั้นก่อนกันจีไว้ได้อันด้วยอยู่เย็นเจเอ่องก็เอิญห่องรำปองแผ่นแผ่นคำในปีมองดูขึ้นไว้เห็ดถืมปอกมาลาดเฮว่ามือไปออกตั้งอังปันไว้เงินกระตังกินเมียงไว้เชแกบงามาดเกาลัดเข้าร้านเฮาว่าไว้ห่อโว้ขึ้นไว้ในหลงเปลี่ยนเน็ดสั่งจู้จู้เจ้าเข้าป้องวัดกูไว้ห้ามหลดกันเหมือนเขาป้องช่อนช่วงน้อยงานเจ้าใต้สั่งอิงตานั่งจะได้เปลี่ยนชั่วเพอไปอาเกี้ยวหยอดยังอะไรตันเหมือนนาอย่างคำวนหนอไม่นั่งของอมองโยธากวนจะวัวนั้นมาคือป้ามองใจมวนเสื้อควรมีชู้มองไม่หอนเนียงกำพองร้อนจำคำกินเปลี่ยนโคตุนฮิตเปยยำแค่กำจู้ขึ้นทำจบยังมองทาชุบเผยชุบมันทันป้อรถชุบกูก้นเออนังว่าชุบไปเลยออกช่องเด็กกูก็ตั้งเปลี่ยนสร้างกาหือโถปั่นตวงหาแต่เถือกสั่นเปลี่ยนมีสู้เจอหากที่เจือกรวมยืนเงินย่อยงอยรักปั่นกาเผื่อนชินโพสาคำว่าปีทางตัวหลักนางหมายจำอังกวนหลียาโยงชวนเช่นสันสวดพังกัดสันกวนเนียนลางเหมือนหางเอาเย้าลายหลุดห้ำกว่าใกล้มาปีเท่าอีกผู้กี้เขาอย่าพาอำไรปองไรกว่าปองนาเขาขาดเตียยกกินกล้อมจ้อมปรังซ้อนตำผ่าหนังในเคยไรง่ายอ่ะน้ำหนาวันนี้ต่างยันต่างวันงาชาติยันเปื่อนใหญ่กว่าซ้ำตารางกวางเวียงเจ้าถามล้อนั่นก็เปลี่ยนลูกเลี้ยงตั้งหลายแต่ไม่ชู้ช่วยยันข้อจุงเต็มป้องคืนนั้นมันฉกถอยเสือหยับมายุ่งในภูเขาต่างห้าต่างชับกว้างขรังจุดตรงขึ้นคงไม่สร้างปีนังก็อันวักจงวักกินเจ้านั้นเจ้าเจ้าอ่ำเลยอายอยกี่ปันปกปิดท่าเปื่อนมาชอกมีพันสายหอกที่ไม่ช้างอังเตะหอยวอนนองตัวหมุนเก็ดช่วยมิ้วห่างหวัดวักตัวกำไข่ในควักเฮาไว้ทองเฮาไว้เอาทองหลังกวักปอกันในมันจำไข่จวดนาลิ้วจวดเปียกถิ่มเงินนาเกียนห่อขันเจ้าร่างอาจูปังห่างหลังโง่เอวขึ้นในนอนเสียงเผาอมันในอุตันจีขึงชัวเฮากว่าปอดีตันชาติกำเนิด ปฐมปริเฉตาข้าหยบยานชาหักกังนันขึ้นสังเจอเห็นหนังกุ้งเชอังเล็กก้าวขับตัววัดงาใช้งากว่าเขียนเปิดซ้ำควักเย็นฉิดติดช่างจรังไหลหอยหอกไม้วัดหิ่งเพียบหิ่งกลมหิ่งคือปลุกเพื่อมารอกันจอมตัดทิ้งคิวในผูกตั้งไรใจหอยที่ข้อปอเกียรตัวได้น้ำจางปุ่นตาจ้าขึ้นในนอนเชจังกว่าเพออย่าเรียนหนกเตียงขึ้นคึงหรือคึงนังว่าในผูกพ่อลูกตันลายอยู่การกันเอาตา

0: 给装走了俺们家人他龙这里可能是表面是你从把龙皮囊他上马当来装而不恨留言坤外呀陪外带两马兵都关了门他让主公没办杨庄国将阿甘坤他打两个将要山崩云说杨国长征带来关外带呀打开暖房马团和部装车破败多傲小头鹰头在打军武官户将南当拉鲁设计的狼王马团要车破傲老败来上国ไงประยุกต์คนชื่อรุ่นหนึ่งเหมือนน้ำกันต่างตอนในถ้ำจุ้งมาตาเจ้าระยับเปียใกล้อุบใกล้ลานาใกล้พยาพยาหน้าโขจังปั้นนาอ้วนอ้วนโมโลใกล้กระเมียนตุลีตุลีอาศิขาพวงผู้จิกุจำขุนร้องข้ามเอาสามร้องจุงเอาปูจักหูจอมเฉพาะยนต์ผาไปช่วยยอดน่ะชิงหวยมาลุงในเฮาไอ้กว้างเขาช่างนำคำจังเท้าคันต่างขอร้องน้องระวังคันกะนั้นพอจับเข้าปากกันจบทุกมื้อนะ ช่วยพองทองกู้แหลมเฮอคำเมื่อนำหุ่นหุ่นจนตาเพราะว่าข้านอยู่ควันจ้อมเต่ามือเขาเวียงน่าเหยกะทีถวังอยู่ปลาลุงอาเมียเลยชาเปียดเลี้ยงมากกามือโลยองสวัสดิ์กรรมควันเชียงเต่าหัวหน่อเวียงเก่าหันหัวกุกสามาจุงยิ้มวังฟังมืดวังนั่นเกียร์อาเมกามอนั่นหนึ่งจังดีเชียนต้นตัวแต่กวนนางคุณมีมุนกำจอมยองพอปัญญาจักตัวตื่นพันน่ะเท่าโอหงมวลควนกวยลาดเวยอยากคุณหุ่นแห้งโคจอดวันลาดหัวจังหลวงเปิดตีว้าวเท่ายึกเท่ายังเท่ารักแหลมหย่อนมองร้อนตุบอายุไอตานปานมองเท่าช่วงวัดวายตายกว่าห้องตุบกำพองยังไข่ขึ้นหลุดพองมุนทุบุดโคลายไหวเมื่อนายถากฉินขึ้นจังเปลี่ยนเมียนกันเย้าตั้งเขาใต้เนื้อไรหลังออกตุ้มเกียนกวักพอตีนบาชาเขาเจ้าพ่อเท่าเจียมมือคำจะปันผ้ากว่าลันตัวนี้ชัดที่ช่างช่างหางเข่งกดตัวหนึ่งตาโคมวนคนกวยไว้เขาคือเหมือนปันเห็นอักยังอายหุ่นกำสินพังธรรมทานวันชัยอย่ามึงนอนหลายหนังไกวกุนตัวปันหลักถอนทอดถวยนอกกันในทุ่งปุ่งจำความนิดไกวอารวังรังข้องเชงหวยหวยเมยวันหนังหือปีที่ชัทธาศีรนาป้าโปจ้าเมฆจ้าจ้าพ้องยังย่องกุยดวงควันเปื้อนขึ้นกวนจังเลียงกาปีหยาดตันเสียจะได้ไรว่างาทางขู่มืดขึ้นหรือกำมือเฮาแม่นยาจัดตวนหุ่งเจ้าเหียงตั้งไปชิมอิงกุ่งมุนผ่านยันปูรูเช่หางฮาจะได้ก็มาเนื่องนายาวเสียมเขาพักผู้พยาป้าเลี้ยงเปียงกะเธอเจียงเขาเจ้าเย็นเลือกปวงเลี้ยงตัวยาอิ่มกะเลยนั่งกุ้งเสียตำเตียนว่าเลี้ยงมัดเชียนเจือจ่อลิมเมืองนาเมืองอาเฮือเธอเลี้ยงเนี่ยวเขาก็อันกันไอ้นั่นปันโมย่ามัวตามัวกุ้งกำลวงตะลังอาจารย์เปลี่ยนเวียงหน่อยเลี้ยงจึงตันวันเปียวผับมามับเอาเฮอวกให้วกหมอกจวกจันกว่าอิงตาปัดช้ำเรียบย้ำเขียนถอดเสื้อเมียงสิ่งหน้าฮึดท่าเสียงเผ็ดเลียนเกียดวกจ่องกองย่องทั่วมันถิบพังโอเกียด พราะสันเนตจำหิมเพอเพอแข้งต่อขอพระจามไม่จำเย็ดใจตังเนตจันมะพงปอสั่งวนไอรุ่นเรียนมาปีทามต่างทวักวูกำหิตจังช่องมีมาชายหักวูไขมันใกล้ท้องอานำต่ำกวนวอนนองเนี่ยเนี่ยตาวูปยาญาต่างพังวูไข่แกงขอกมือเรียนเพออาทิตย์จันมารู้กว่ามือทั่วเลยวูเรื่องไหลตัวเลยเสียงขู่มอปันนั่นตั้งต่างหลังกาพ้องยองทั่วมอนต่างอาชิบหิบเนี่ยเรียนมอต่อช่วยมัดรับพังเครื่องมันชายดิ่มเสียงโจทย์ทั่วมัดเมจันสดดันเนี่ยนางน้ำนาง่ายหับปากง่าเวหวักคนเฮียงตีเวียงตีเวียงหลังคงกว้างหมอนสายสีนามีปัดชับขึ้นเหนียวกลุ่มควนชูยองห้องจะผ่ามขึ้นวอกยองตัวในมันไก่เมียจังพังจอกเตียนมีมัดจันทร์หัดเทียนเห็นหมอนลูกองทวางเชียงกว่าจะหัดจวดนาลันจันจองชายเชียงองเสียวัวกาชายขายังว่าว่าต้องช่วยจันทริมขึ้นเมียเสียวรุดหัวสายอันออกวันเนียบจวดเจองวัวเกียโชไข่แจงเข้าหย่อนปันน้ำเหลือลงตัวสัมภาวิรามาควันพังควันจิ้มกินเหยียดจุบน้ำนาว่าเอ๋ช่วยมีเงินเข้ายินเอาคนน้องหนึ่งไปจีนาเห็นว่าเขาเปิดตัวแทงชุกที่สั้นต้องฉันยังยังทาหาก็หมายรุ่นเงินจำไปช่องหมูผักนางช่วยเกาลันมือตัวอ้ามขิมเงินกูเปื้อนรวมไตเตี้ยนยาผาจันนั่นในจงยาเกินตำหมัก
1: และเอาลองกว้ำนะคะวันหูถูกเจอหนึ่งหูนะคะข้าเจอเอามาฝากตอนจุดถึงปอแม่ปีน้องเขาในคาออในวันเหมือนในอันไรหูคอมันไวว่าน้ำห้องนะคะปอกนึงนึงนั่นตีเนือปลายร้อยไตโฮมเงาไม่อ่อนอันนึงนั่นมีน้ำมอดออกมาสีแลเย็นเป็นน้ำห้องกว่าอยู่น้ำห้องอ่อนนั่นก็สืบไหลล่วงสีแลมังปอกมังเลยไหลตัดลัดหญ้าหมักหินหมักผาก็มีไหลผาหญ้าดอไม้ตุ้มไม้ก็มีมังปอกไหลหยับเซอเสียแลลั่นเข้าแต่ลิ้นแต่หินกว่าก็มีไว้อยู่เฮ็ดไหนแลสืบลัดไหลล่วงมาเสวันหนึ่งจังมาไหลหันหัดซ้ายหลงเฮ้ว่ายผายน้ำมันนั่นมันจังว่นว่าหาดไส้หลงในกอกเกาต่อเตเลตัดลัดคำเป็ดจึงหนังหมักหินหมักผาต้นไม้ตุ้มไม้นั่นอยู่ในเซเลเอาน้ำมันกวาดท่องใส่หาดไส้หลงนั่นเดียวค่ะมันเอาน้ำมันนั่นท่องถิบใส่กําเลยกอเลยหันน้ำมันหายกว่าในหาดไส้อยู่นั่นค่ะน้ำห้องอ่อนก้อยอยู่ก้อยเฮ่ออ่อนนวลมอยมาติ๊กติ๊กอยู่แหละพ้องนั่นเลยหันล้มเลี่ยงลงอันหนึ่งท่องเป่ามาจู้หาดไส้หลงสีคามป้นกว่าน้ำห้องอ่อนนั่นจังว่นว่าตัวการล้มเลี่ยงหลงยังลัดคามกว่าไรอยู่หลงก็กอตอดีคามกว่าไรออในสีเละเอาเฮียงน้ำมันนั่นหล่อเสือหาดไส้อยู่น้ำเจ้านั่นหายน้ำหายไส้กว่าแปดแหละมันขัดเจอว่นหาคู่ไล่ลัดสีและอ่อนนวลไว้อยู่กำลืนน้ำห้องอ่อนจังกว่าถามตีหาดไส้หลงหนังไหนเกาตักเตลัยลัดคำเมื่อเสียสืบข้าวตั้งอยู่เย่าเคียนโตปันคู่ไล่ลัดคำเมื่อในเสียกำละหาดไส้ก็ทึ่งตอบว่าป้อเมื่อกลุ่มเจ้าไล่เก่าเสียแหละลัดในหาดไส้เก่าเตะเมื่อเตอ่ำคำไล่เสียปอกคู่ไล่อันเมื่อลัดคำหวยคำลอยนั่นเอามาเจอคำหาดไส้ในตื้นอ่ำไล่ฮู้กะนำเมื่อนั่นเตะเฮียงเป็ดหลายๆกุ้ยอันเก่าใครปันตั้งใครเจอนั่นเตะก็เมื่อเตะไล่ปึงอิงล้มเอาเฮียงล้มหอบเอาเมื่อเสียแหละข้ามกว่าเนื้อเก่านั่นเป็นคู่ไล่หลีหรือสีเปิ้นเย่านำห้องขึ้นถามขึ้นว่าล้มเตะเฮ็ดหือยองเป็ดไล่ห้องนำหัดไซขึ้นว่าเมื่อเตะไล่ขำเย็นเป็นพองนำอายนำพองนำอายนำอ่อนนั่นล้มเตะจางเอาข้ามเก่ากว่าน้ำห้องตกเจอไหลตื่นเสียแล้วเฮ้อนั่นเตะอ่ำเป็นไรพอเฮ็ดนั้นแน่น้ำห้องอันว่านั่นเตะหายกว่าหรอหัดไส้ขึ้นสืบลาดว่า เปลี่ยนหือเปลี่ยนย่ำเหลียวห่างผังน้ำห้องเมื่อนั้นโป้จำเตว่ายหายดินในอยู่เย่าลู่โป้เมื่อกลุ่มเอาเฮียงน้ำเมื่อเสียพังใส่เกาซีโหลดใส่ในหาดไซติ๊กติ๊กถึงกัดเตก่อเมื่อเตโตเตเปลี่ยนห้องเฮียงอ่อนนองเฮียงอ่อนกุ้ยสังว่าเมื่อเรียกลายห่างผังเมื่อเฮ็ดเป็นผองน้ำไอ้น้ำเมี่ยวเสียแหล่ปันให้ร่วมยองเอาเมื่อคามป่นเก่ากว่าขึ้นกว่าเย็นเป็นฝนตกใส่เนื้อนางลิ้นจึงเมื่อเตขึ้นสืบเป็นน้ำห้องขึ้นกล้วยหนังเก่าหนาในเคยน้ำห้องอ่อนว่นเงาเมืองอยู่ตั้งหึงลองอันล้มเลี่ยงท้องเป่าข้ามป้นหาดทรายก่อมันยำหันมาอยู่อันหาดทรายลัดเหนือนั่นก่อต่อตกข้องตกแอกอยู่แลมันหยุ่มยำมาเย้ากอบนั้นน้ำห้องอ่อนจังเอาคู่ไล่หาดทรายปันมันนั่นเสียแลมันจังขามเอาน้ำมันเป็นเย็นเป็นพองน้ำอายน้ำอ่อนอันนึงเสียแลเฮียงล้มหอบห้องท้องเป่าคำเนื้อหัดไส้ลงกว่าเสียกว่าตกใส่เนื้อลอยสูงลงขึ้นยิงเป็นฝนกว่าเย้าในลูกตีนน้ำฝนตกลงเป็นน้ำห้องอ่อนหรือเสียในแก่น้ำลงเสียแลเขาหอดถึงน้ำสมุทรตรากว่ามวนๆเสื้อเย้าในค่ะอปุ่มอ่อนอันนี้แท้ก็มีหนังในกล้วยในเอามาในปับวอกต้นไม้หลงหิมตั้งแลอปุ่มอ่อนมีหนังในกล้วยเจ้าวสิปิดเก้งตุ้งและเจ้าซุกคำตั้งยันปิ่นแต้มในนั่นค่ะย้อนนั่นแหละมังปอกมังไหลมาเฮาเตเอาเงาไล่อันเก่าเปืองเก่าเสียครึ่งปองให้สร้างกว่ากล้วยตีปีนกว่าอําไรในนั่นค่ะย้อนลุยลองว่าตีหนึ่งตั้งหนึ่งนั่นอยู่เลยลองตั้งปักเปิงอยู่เลยลองตั้งเงาไล่มันเสียเฮาเตเลยฮู้ว่าตีในเตเลยใส่มิ้วหือตีในเตเลยใส่เงาไล่มิ้วหือในป้อลัดถึงเกี่ยวกับลองคอความอันวางเงาไล่ในเหมือนหนังยิ้มบัวขาวนุ่นค่ะนะก็เดี๋ยวเลยใกล้ๆยินก็เป็นเจ้าโพค่ะนะเจ้าโพก็เป็นปอลวนเขาเนี่ยค่ะใกล้ๆลาดว่าสู้ให้หือกะเย้าเนี่ยค่ะสู้อย่าไปกลุ่มเจ้าว่าสู้เตะกัดแขนสู้เตะลุงเหรียญไรอันเลี้ยวก้อยตัวอันเปิ้นกัดแขนลุงเหรียญเขานั่นมีเหลือเสียเขาหน้าการอีหยังกะเย้าสู้อย่าไปพ่นว่าสู้เฮ็ดไรก็เหลียวสู้ก้อยเปิ้นก็ยังกัดแขนหรือเขาก็มีย้อนนั่นแหละเมย์ก็โหลเลยมออยู่จอมหนังเงาไล่เมย์ก็โหลเลยมออยู่จอมหนังเงาไล่อันนั้นเปิ้งเสียเฮ็ดจอมกับเงาไล่อันนั้นถูกให้ถูกเปลี่ยนนั่นแหละเนี่ยขอความอันเกี่ยวกับเลยลองวางเงาไล่อันว่านั่นเนี่ยเจอเทเทคณะโยก็ยังเป็นคอซ้อนอ่อนเลยตอนดาจ่าที่มาเจอในหน้าเฮือนแต่เยคาเฮาเซมังปอกมังเลยมาเนี่ยเฮาคาอ่ําตั้นบนสอนนั้นถึงว่าเพราะว่าก้นก็ในเฮ็ดให้เฮาคาเจ็บใจ5ก้นก็ในเฮ็ดให้เฮาคาเจ็บลํา5ก้นก็ในมาว่าทั้งเฮา5เนี่ยรวยรวยลองตั้งที่ห่มเลยว่าเนี่ยเจ็บลําต่อซาจังใจค่ะพี่น้องเขาก็เหมือนกันเป็นคือก็อย่ามาวางเฮามาว่าจังนั้นจังไหนในค่ะเนาะก้วยคาว่าเฮาติเอาเงาไล่อันจะลับตัวซ่าในตัวสู้เขาอําไรค่ะเฮาติเลยมออยู่มออยู่มอกินมออยู่มอเย็นมอติดเย็นก็คือก็มีลองตั้งกัดแขนเป้อ่องอ่องเป้เขาเลยนํากันนั่นค่ะย้อนนั้นแหละทั้งหมดทั้งเสียงในไหนค่ะนะจ้าเจออันจะลําตัวซ่าเฮ็ดกว่านั้นเข้าก่อนที่เฮ็ดจะลําตัวซ่าต่อคําได้มออยู่เย็นเดี๋ยวก็อยู่เปลี่ยนค่ะมออยู่เย็นอยู่เปลี่ยนในลองกัดเย็นเดมาหาเฮาค่ะอําห่างย้อนนั้นแหละเฮาค่ะก็มาอยู่ซ่อมพี่น้องเขาในวันมื้อไหนค่ะนะข้าวยามก็จําหมดจําเสียงค่ะฝากให้ปันลองคอความอ่อนลีเจอหนังไหนสิพี่น้องเขาเล็งยิ้มถ่อมกูวันวันอยู่จอมข้าวในไล่ใจซึ่งหือพองคาเลตั้งลงมุ่นมีซึ่งหือในเกาะอุโอตรงตักจอมเฮาคาไหลห่มจมฮับตอนสิ่งตุ่มหย่อนพี่น้องเขากูเกาะกูกวนตั้งหมดตั้งสิ่งอยู่ค่ะ
0: กำนั้นไว้กวนอยู่หลังกาวัดดีไล่ลัดชอบเชียบมุ่นหยอดตาผีเพียบทำเปลี่ยนอุ่มเมลูปีเก่าไม่นัดช่วยยามุนถมตายเมียวตั้งกาลายเปลืองเมียเจ้ผักหนังฟังจนควันจินใส่ตั้งมาหมางก็ปลาแทงพักปักมันเจ้าฉิบฟังกาเปลี่ยนหมักปักพักกาดหก
2: รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาตินายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญได้แก่การประเมินความเสี่ยงของช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างละเอียดก่อนอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงการติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้เช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดช่วงค่ำวันนี้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสปี2519ในเวลา 20:00 นของวันนี้ที่เวทีกลางบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5ถนนศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2519ภายใต้แนวคิดร้อยเรียงเรื่องราว111ปีเมืองนราธิวาสระหว่างวันที่9ถึง19พฤษภาคมนี้โดยปีนี้เป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาสที่สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรมอันงดงามและความร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการทำกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องสหภาพยุโรปกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนพบหารือกับนางฮัจจาลาบีฟก รรมาธิการยุโรปด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการวิกฤตที่กรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้สหภาพยุโรปกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อเปิดทางให้ประชาชนชาวเลบานอนที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเกือบ1ล้านคนกลับคืนถิ่นฐานและปูทางให้กองทัพเลบานอนกลับเข้ามาประจำการตามแนวชายแดนอิสราเอลเลบานอนที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติขณะที่นางลาบีฟระบุว่าประชาชนชาวเลบานอนมากกว่าครึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดการสู้รบกันโดยทันทีคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: มังสุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
0: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มติดบ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้าน

0: ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สิบบาทท่อคอโลเย่แผ่วีชอติพาและงาคือสิบบาทท่อคอโลเย่แผ่มาเย่แผ่เวออเจติพาอัชยอตุยอชาญีแตญีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิทธิ์เซตฉบับคอโลเย่แผ่วีชอติพางาคือไทมีกอคอโลเชตาและไทวิบะจอวีชอติพากาแผ่วิโยและออกเก่านิวเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาจอวีชอกาแผ่วิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเก่านิวเวอาข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพากาแผ่วิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบสามสิบบาทกูเวชได้เผาคโลงาฮือเย็ดแผลมาเย็ดแผลเวออเมจอมาจอเวติพาไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยิราวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกะสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุขั้นหนูฮือออตู้เช่นยิราวิโยแม่
2: จังหวัดจิ้มไหมออกโคโลเชตาเวงะคุ้มมียาติพาอามีไฟป่ามุกคอมุยอมาแล้วจิมือดูแอคคาฝุ่น PM 2.5 จะได้พายอกเอกาตัวออกโปงะคือติแกงยิมาละเซจ้าดะและกาดะกยาวือแม่แฮปเปอร์แฮคโคโลอามีตุเชเวติพาทะหมอเวลโกอามีไฟป่าพ่อกาติเชเวงะคือจังหวัดจิ้มไหมออกโคโลเวเบอร์โทรศัพท์นำบะแม่0งาแซเตเตยี่ฮี0ฮีโทรศัพท์นำบะเชเวทะติปิแผวิโยงาคือจังหวัดจิ้มไหมออกโคโลแลอามีมากาตุแตกและฮาตาวิออญอฮาติผาตอลาปุริโยฮาปาสเตญีติฮาปาจันนาวรีฮาปาตาและเซชเตญีงาฮาปาญีฮิงาฮาขอชกขออญอยาชเวออคโลติจิลิลิอามีมากาตุแตกและฮาตาวิโยอากาจเตจามือจักเฮปุเฮคโลอามีมากาตุแตกและฮาตาวิโยแมอญอยาชอคโลนอฮูอามีคอตุกเวลอกและมีเวอเลียวคากุนไมแตตาวิคาสนอฮูทาอายิติไกตุโยเจงาฮือจิไมวิออคโลกอดาเกดาวิมพอซาติพาซากาโกเกตุอโปโนฮุทาฮะเลอทุลาเชเวเลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจิ้มไหมเพวิโยแม่

อบูดาจาวิโยยานิมลอกาเตปอทอกาดาจาวิออญอยาชอคโลงาฮูเตปอกอกามิลาแลจบอปอลุเชตาวิงาฮูออวิออญีราหูยาเตปาเกลไรกาอบูดาจาคโลงาฮูเตปอกอกามิลาแลกาฟูกาโมดากิเชวิทาปาตออลอเปเลเตกาลิลิถาตาอุยอยาวิออคโลลาเซจาแลไรกาอบูดาจาคโลฮายูลาวิโยแมฮาวิออวิออญีราหูยาคาพอเชพอลุเชตาวิคาคิเพเชเลนาติกาลิลิทอกะจาเมโดเมซุเมกาเมฮาเลดอซาเชโอลินาจะได้จักะออเจอยาปิปาไกเชวิออยาเพวิทัปปะตองาฮือติกาลิลิกาเชซาจอซาปุตโตออโปอาชิยอตุยอยากะทะคะเดญิหาซาดักิสิเมและยันยิวิออยากะจะได้ซอคโลแลซึปขอญีกอกะมีลาเปยันยิแลงาฮาปามีฮาปาคโลยันยอฮาปาซุกอญียอนเพวิแม่แล้วจะขอการนี้ที่นี่จะขอขอขอฮาวิออวิออนี่แล้วหุยติเผาติญิเลเลมุหลอกอวิออยาติชุตินาลิตาแลซากุมหลอกอติชุนาลิทากะไกติญิเลเลงาฮือละฮุคอไรกาอโบดะเจ้าคโลตอกไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสติคอกิโรเฮสติไลพอปุตะแลนิพพติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยอวิออนีลาหุยาชูเป้าป้ารุเชตาวิติแกลาหุคอพอนาเลอในหือลาหุชอจิตาโอกาปิดักไกแพวิโยและยันยิมลากอวิออยาโอคโลทอกายูเวลาตาวิออบูจอวิออรอซาตาติผาไลรอยูเวลาตาวิโยอวิออเนและหุยาติผาทอกาออคือเปิดตาแลออเลมือทักไกเตเกเชอเลเนหือลาหูชอเจทาโอกาปิดักไกแพวิโย

哈维奥维奥尼拉胡亚蒂跑穆尼托穆尼盖跑苏沙维列博达维塔巴托那是来姆苗克罗嘎阿萨蒂果克罗嘎扎嘎多嘎耶切维帕拉纳跑马库纳马跑赫拉维哟列蒂姆米列列嘎扎达巴托那是泰姆苗克罗嘎奥卡古达维勒列嘎松帕拉纳跑这里可以和奥卡古阿维勒那是米亚哈亚沃亚耶嘎克罗切达维巴萨瓦迪卡亨拉奥克罗切阿维乔阿拉克蒂乔奥拉嘎耶嘎克乔维杰列蒂乔奥拉耶嘎克乔维杰แม่เลบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกโลเวนะเลหายาโกยาติภาเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐเจติมาเฮเลหายาโกยาเยกาหายาโกยาเยกากวาลากวามีดาไฟฟ้าเยตุวิออกโคคาติภามามาวิทปาโตอเมริกามาปึมาวิโยจราปาโตเลออกคากุตาวิแลเลงาฮุมมียาหายาโกยาเยกาออกโลโกโลนาเลอมีไฟฟ้าเยเวมามาเวเลเตฮาปาเวญีฮานวยออลุมาเกเวโลโกอามีไฟฟ้าพุทธิพาเลตีหน่วยเวียแซบ่าวฮอกอตุโยเจเฮกงาฮือสายเยอีโกเลอามีฟุกะปืออีเวนะอยากงาฮือเยมาวิโลกปือมาวิโยเลญีฮานวยออลุเยเกวิโลกงาฮาปาตาเลฮีฮาปาวิโยยาชอคโลกระทรวงพลังงานพ่อโกเวนะอามีไฟฟ้าพุทธิพาตะตุโยเจเลอะละเคงาบะไกตุโยเจเมเลอามีไฟฟ้าพุทธิหน่วยเวอคโลนะออโลกปูลาตาวิโยยากะเลอาจุยารัฐบาก็กาลาวิมาวิจิเมเลกาลาวิมาเราวิทัปปะโตมีไฟฟ้าผู้เลมิงก์โคโลตาวิคัสนะเลี้ยงคือไทยมิงก์โคโลกะงาฮาปาตาเลฮิฮาปาวิออยาเชอโคโลมีไฟฟ้าผู้ติพะตะเกตุโยเจเลียมีติพะคาเดสอยเยไปเยเมเลียมีผู้ตาวิเจยาข้างคือมาเยมาเลเลียติฮาปาวิอานี่ฮานุยอห์เจเยวิลกัวอาจจะอยากรัฐบาลกาลาโกวิลอเลียคาเดสอยเยไปเยปื้อวิชอลโกนะเลียตีหน่วยเวียชุงะบากะคือกันหือเลียเสบะอ่อฮอกะคือวิเจเลเควิแมเลียญีฮานวยอลุออโคเยเวลโกงะบะพะกะคือตุโยนะยะคาเลียอะญีฮานวยอ่อฮอเยยายเวลโกเสบะอ่อฮอกะคือไกตุโยเจเลจิติคือญีเวติยะทังะคือไทมิงกอคโลอะลาเคติชอลาเยกะเคเลียกะปิไกตุเวอจุยารัฐบาลงบประมาณบัดเจติภากุเตตาวิเจเลจกาเจ้ายาหาวิโกวิโอคโลเลงาหุมมียาถาโครงการไทยช่วยไทยก็เวนโยบายชวิโอคโลกระทรวงพลังงานพ่อกาอามีไฟฟ้าผู้กาดักให้ตัวคาติผาจะเคกูแต่ตาวิเจแต่ก็แลเลงาหืวิโอเนี่ยละหุยาติผาถาอรสัตติผาอยู่เวลาแล้วจะเคสิลากาลาวิโยแม่

าวิอวิอเนี่ยลาหุยาติเผางาหือเชษาจอซาพ่อตรวจสุขภาพกเวนะเลเชเวจติวิทยาทาเลงาหือออตุรากุเฮจอเวคาเคจอเวเลออคาติพายูเวลาแลทุมาลากาเวโยงาคืออานาเลออตุคอลูอามามาอานาจอเวติพาจาเตนิวิทยาทาเลงาหือสรากุเตเวโยสรากุเตเวโยคอลูงาหือออตุเลคาเคกาติกุเฮจอเวนะเลคาเคกาติจอเวเลก็โกเลงาหือออตุคอลูออชอมาโกเลจาตุดอตุออชูเตพาติชชมตาเลติชนิชมงาหือตุคโลกาเจเฮวิเจโอเคเตเจไทยแลงาหือตุคโลเลออสชอวีอานาตาเลกาเลมาโกเลออลาสเลออเซติพาจาดาวีอานาไลจือเลโอเคไทยเลแตญิกาวิเจจราปะโตเลงาหือสจุเลอานามาเต็นเซทาลิงาหัวตุคโลรากูเฮจอวิเลเอกฮอมาโกเลกาเฟเตผาชูเตผาจาตุดอตุเตผาคาปริกากาเจวิเจงาฮือเลอจาตุมาติติเตเลลิเตปอติสจุเตวิโลโกอานาเตผาเตนิมากาจิเมเฮโกปุลาวิอยาวคโลเลมอกาโมเปเตโกเลกูดาวอดาวิกาคาบิโยเลสจาเตวิโลโกนาลิสจุเตวิโลโกอานาเตวิโลโกเตจิเลเลคาปริกาติเวกาเจเวโกเวนาอิกาทากาไกมากาโดโกเลเลชเวอโลโกดาวอดาวิโอคโลเลจีจอปาสภาเทคนิคการแพทย์พ่อย่อลอติผาทุลาเวแลงาคือเลอานาเตเลสจุเตวิโอคโลอิกาเกเวติผามาเจตุลูเจเลเคโกชอนากาตัวปูนานาชเยโอคโลโมติผากานากาตัวปูนาเลอิกาเกเวติผาดอเผอเจอยากเข้ากานูเตผาคาปิกาเจวิเจอีกาเกวิตยาเจดอเพวิจิแม่เรียกให้ก็งาคืออันนาจะเตนิเวสจุเตวิตยาทาเรียกอีกาโลกตาติโลแม่ลีกาดอเพวิจิแม่เรียกอยากเข้ากับนิเวจ้าตุดอตุคาเปื่อกาเจวิจิมาเจวิโลกสจุเลเตกาอันนาติภาคเดมาเตกาเจอยากให้อีกาชอดอเพวิจิอีกามาเกาะดอวิโลกสลีนิววิจิแม่เรียกชราปตองาคืออันนาติภากาเตนี่แหละสึกาจุเตวิโลโกเลโอกาญูเวเตจิเลเลคาเปงาฮือกาเจวินาลิยาคายกะเกเลวิเจดอเพวิเจแต่ก็แลเลชกาสภาเทคนิคการแพทย์พ่อยอคืองาฮือมียานากาตูอโปเลนาชเยเตกาเลเลกาเลคาชเวตินากาตูอโปนาลิสภาเทคนิคการแพทย์โควิดชอสพ่ออาสจุเตเลเลสโคโลทานีแลอานาเตนิพอกาติปาจิจอปาติปาเทวิโยลิชกะอยู่เวลาแหละงาหือเวียวเนี่ยราหุยติภัททาลิออลอสาตาติภัทจะเคสลากะลาวิโยแม่

แล้วยันยี่มุลก็ได้ปอชละก็ละตัวเวสัตว์ต่อรอได้ผ่าจะให้ไม่จะได้ยอมแม่ลูลาเลกกะพอนาเลอกะปิละเชเวติกาลิลิกะอบูจาติกาลิลิจะเมดอเมเชซาจอซาแลยันยี่งาคือราหุยาวิติกาลิลิเวอปูดะเวอญอยาเพปิเม

0: ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐดังนี้การสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนระบบพรีออเดอร์สามารถรับสั่งจองสินค้าล่วงหน้าผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหลายภาคส่วนร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่เกาะพะงัน
1: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมพร้อมด้วยนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผิดกฎหมายพร้อมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนางสาวกัญญาพัฒน์กลุ่มงามผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตรกรมการปกครองและคณะเพื่อติดตามกรณีที่ชาวต่างชาติและชาวไทยเปิดฐานรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ปฏิบัติตามพรบคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546และกรณีที่มีสามีภรรยาชาวอิสราเอลมีการโฆษณาผ่านเพจสังคมออนไลน์ในการรับทำวีซ่าและมีการเชิญชวนให้ย้ายประเทศมาอยู่ที่อำเภอเกาะพะงันและพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยทั้งนี้ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยให้หัวหน้าส่วนระดับจังหวัดร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการเพิ่มความเข้มงวดของการตรวจตราการทำงานและการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความปลอดภัยของประชาชนชาวเกาะพะงันดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
2: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของพระองค์เองจึงเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาป่าไม้ไม่ใช่เพียงให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเท่านั้นแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงเห็นว่าชาวไทยภูเขาตามพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือส่วนมากไม่มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและบุกรุกป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้

0: ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ป้องกันดูแลและรักษาป่าชุมชนของตนเองโดยมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานอย่างบูรณาการเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีจึงทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้ราษฎรดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายตามสมควรแก่ฐานะเมื่อการล่าสัตว์ลดน้อยลงสัตว์ป่าที่เคยหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกก็ค่อยๆเริ่มปรากฏออกมาสู่ป่าโปร่งสภาพป่าที่เคยเสื่อมโทรมจึงกลับคืนความอุดมสมบูรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: ประชาชนทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้ยังคงเต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศที่พร้อมใจกันเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนต่างทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาพร้อมครอบครัวขณะที่บางคนตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างเช่นนางสาวสุภนาถแก่นงามอายุ56ปีประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นพร้อมตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: งานในของสมเด็จพระพันปีนี้เรามารอบที่4แล้วเรามาก็ด้วยความที่เราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีความเมตตาให้พวกเราได้มีแผ่นดินอยู่มีที่อยู่ที่กินประเทศไหนก็ไม่เหมือนประเทศไทยด้วยความที่แบบว่าเราซาบซึ้งเราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพวกเราก็เลยครั้งสุดท้ายที่เราจะทำได้ก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อลูกที่มีต่อแม่ก็ด้วยการที่ได้มากราบไหว้ท่านตามโอกาสสมควรที่เราพอจะมาได้ค่ะก็เราก็จะมาจนกว่าจะส่งท่านขึ้นสวรรค์แล้วนะคะ
2: เช่นเดียวกับนางสาวพวยใจกล้าชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่กล่าวด้วยความปลาบปลื้มว่าเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในวโรกาสสำคัญและยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมผ้าไทยและงานศิลปาชีพที่ช่วยสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
4: ผ้าพวกผ้าไทยอะค่ะผ้าไหมอะอันนี้ที่เห็นเลยว่าชาวบ้านเขาแบบได้ตรงนี้เยอะมากที่ว่าท่านไปลงพื้นที่ว่าเนี่ยไปช่วยชาวบ้านเรื่องผ้าไหมอะไรเงี้ยจากที่แบบขายได้แค่ในกลุ่มเล็กๆเงี้ยแต่พอท่านลงไปมันก็คนก็รู้เยอะอะไรเงี้ยคนก็ได้มาใช้พวกผ้าไหมกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนี้ที่รู้นะแต่มันเยอะแต่เราแบบบรรยายไม่ถูกอะสิ่งที่ท่านทำไว้อะมันเยอะมาก
2: ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองจุดพักคอยน้ำดื่มและบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกว่า 600,000 บาทส่งเสริมเยาวชนพัฒนาตนเองเพื่อประเทศชาติน
5: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประ

0: านในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2569ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมโดยในปีนี้สมาคมมอบทุนการศึกษารวมกว่า200ทุนทุนละ 3,000 บาทพร้อมทุนพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 600,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปใช้สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปนอกจากนี้ภายในงานยังมีผู้สนับสนุนหลายองค์กรที่มาจัดบูธกิจกรรมให้กับเยาวชนผู้รับทุนอาทิธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยที่จัดบูธนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงานเสือระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
2: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
1: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ท่านผู้ฟังครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางไปสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากพื้นที่บ้านเกิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
5: ไทยเป็นประเทศที่มีจุดเด่นสำคัญคือมีความรุ่งรวยทางวัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่และภูมิภาคซึ่งการหาจุดร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้นเป็นแนวทางสำคัญต่อการสร้างความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในสังคมโดยโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ยึดแนวทางนี้มาอย่างยาวนานด้วยการนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมต่างถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในสังคมที่หลากหลายซึ่งปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่46แล้วนายมูฮัมหมัดทำดีเจโซหรือน้องทำดีเยาวชนจากจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราทำให้เห็นแง่มุมของวัฒนธรรมสงกรานต์ที่แตกต่างไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6: สงกรานต์ก็คือไม่ได้เป็นเล่นน้ำที่แต่ว่าไปทำความดีเช่นไปทำจิตอาสาในวัดอย่างนี้ครับแล้วก็มีการไปแจกของผู้สูงอายุด้วยก็ไปรดน้ำอย่างนี้ขอพรประมาณนี้อ่ะมันก็เลยทำให้ผมในฐานะเป็นคนมุสลิมเป็นความรู้แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้ครับคือเราได้ลองแล้วก็ได้มาสัมผัสกับตัวเองก็มีความรู้สึกแบบว่าเออจริงๆเราแบบไม่ต้องไปมีอคติก็ได้เราก็แค่ต่างที่ศาสนาแต่ว่าเราไม่แตกแยกที่ก็เลยแบบมีความรู้สึกดีครับแล้วก็ผูกพันมากๆกับคนศาสนาทำให้เราเปิดโลกกว้างขึ้นได้เห็นอะไรใหม่ๆกว้างขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆกว้างขึ้น
5: เช่นเดียวกับเยาวชนอีกหนึ่งคนที่ได้ไปอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวมูฟลีฮะรีจิหรือน้องมูฟจากจังหวัดนราธิวาสได้บอกเล่าความประทับใจที่ได้เห็นสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมและโบราณสถานของอดีตราชธานีรวมทั้งยังได้มีโอกาสใส่ชุดไทยตามที่หวังทำให้ได้เปิดมุมมองต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างลึกซึ้งมากขึ้นรวมทั้งการมาเข้าร่วมโครงการ ยังช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
7: รู้สึกประทับใจมากๆกับโครงการนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้หนูเปิดประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างหนูเป็นมุสลิมอาจจะไม่ได้เล่นสงกรานต์เหมือนคนไทยพุทธแต่ว่าที่บ้านหนูอ่ะได้พาไปล่องเรือไปดูช้างพ่นน้ำคือรู้สึกว่าหนูดีใจมากๆที่ได้ไปอยุธยาซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมโบราณแล้วก็เป็นสถานที่โบราณเมืองเก่าแห่งประเทศไทยหนูรู้สึกว่าประทับใจมากๆได้รู้วัฒนธรรมของเขาอย่างเช่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมจะเป็นชุดบานงแบบนี้แต่ถ้าของอยุธยานี่จะเป็นชุดไทยพอหนูมาโครงการนี้เราได้มาเรียนรู้กับคนไทยพุทธมันทำให้หนูแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เข้ากับเขาได้เหมือนกันนะเราอาจจะต่างศาสนากันแต่เราได้มาร่วมมือกันมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหนู
5: จากมุมมองและประสบการณ์ที่เยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่46ได้บอกเล่าเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในแง่มุมของความเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นที่นำมาสู่การเปิดใจเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายย่อมนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามแนวทางของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
8: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากขณะนี้มีหลายปัจจัยเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนทั้งการกระจายตัวของฝนที่เพิ่มขึ้นกำลังมรสุมที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางและจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้ก่อนขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยา
9: เรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศซึ่งข้อมูลตัวนี้จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงจะเกิดพายุฤดูร้อนเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่ของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมว่าจะมีกลุ่มฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาล่วงหน้าประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้เข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมนะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ
8: นายณัฐวุฒิยังกล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญไปสู่ลานีญาว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมไปแล้วซึ่งเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงทำให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติจึงแนะนำเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีความกังวลให้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบพร้อมพิจารณาช่วงเวลาเพาะปลูกให้เหมาะสมหาแหล่งน้ำสำรองและเร่งกักเก็บน้ำตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งจะมีฝนตกกระจายตัวต่อเนื่องเป็นผลดีต่อการเติมน้ำต้นทุนให้กับประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญหลังพบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
10: โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญหลังรายงานล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลายแห่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญและอำเภอหัวตะพานที่มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในวงกว้างนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดได้ ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรน้ำเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้มีการเตรียมมาตรการสนับสนุนอาทิการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือการขุดลอกแหล่งน้ำชุมชนการจัดตั้งจุดแจกจ่ายน้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนและการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงด้านน้ำของจังหวัดในระยะยาวพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ขณะที่อำเภอตะกั่วป่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
11: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่การขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน
12: ในพื้นที่เขาหลักตำบลคึกคักเพื่อป้องกันน้ำท่วมแต่เทศบาลขอรถแมคโครเครื่องจักรจากอบจมาขุดลอกลำคลองเพื่อให้น้ำมันไหลสะดวกขึ้นอบจก็ได้จัดส่งมาให้แล้วส่วนระยะปานกลางระยะยาวที่มีความยั่งยืนทางเทศบาลเขาก็มีแผนอยู่แล้ว
11: ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมงดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดระวังป้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและติดตามข้อมูลข่าวสารภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสระดมกำลังดับไฟป่าพรุบาเจาะปรับแผนการทำงานวันต่อวันขณะนี้คุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมง
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ควบคุมไฟไหม้ป่าพุบาเจาะในพื้นที่อำเภอยี่งงอหลังเกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้ระดมกำลังรถดับเพลิง10คันและเครื่องสูบน้ำของชลประทานสูบน้ำเข้าพื้นที่ป่าพลุซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มและมีข้อพิพาทระหว่างนิคมสากลบาเจาะกับชาวบ้านครอบคลุมพื้นที่ประมาณ500ไร่เจ้าหน้าที่ได้เร่งสกัดไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่าพลุแต่ขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้พร้อมปรับแผนการทำงานวันต่อวันเพื่อเร่งดับไฟให้ได้โดยเร็วที่สุดสาเหตุที่ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมาจากสภาพอากาศแห้งแล้งและลมแรงโดยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟเพื่อปกป้องพื้นที่ป่าและพืชผลทางการเกษตรนอกจากนี้ยังจัดตั้งชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงใน7อำเภอเสี่ยงได้แก่อำเภอยี่งงอตากใบสุไหงปาดีสุไหงโกลกเมืองนราธิวาสบาเจาะและเจาะไอร้องพร้อมดำเนินการฝุ่นหลวงเพื่อลดกลุ่มควันหนาทึบไม่ให้กระทบทัศนวิสัยการบินและสุขภาพประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาติกำชับทุกด่านควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองผู้เดินทางและเฝ้าระวังยานพาหนะจากพื้นที่เสี่ยงนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่า ดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้เช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดทั้งนี้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ฟันแทะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ได้แพร่ติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X หลังการพบหารือกับนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันนี้โดยระบุว่าทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต้องมีส่วนร่วมเพื่อปูทางไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้วยวิธีการสันติและผ่านการเจรจาซึ่งจะนำไปสู่ข้อตกลงที่ครอบคลุมและสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคทั้งนี้กาตาร์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำหน้าที่คนกลางเจรจามาอย่างยาวนานโดยมีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานอกจากนี้กาตาร์ยังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งถูกอิหร่านโจมตีอย่างต่อเนื่องจากการมีฐานที่ตั้งของฐานทัพอากาศของสหรัฐกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรมากกว่า10รายการต่อบุคคลและบริษัทในจีนและฮ่องกงโดยอ้างว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลืออิหร่านโดยการจัดหายุทโธปกรณ์รวมถึงวัตถุดิบสำหรับการสร้างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนชาเฮดและขีปนาวุธกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะดำเนินการกับบริษัทต่างชาติทุกแห่งที่สนับสนุนการค้าที่ผิดกฎหมายของอิหร่านซึ่งรวมถึงสายการบินและอาจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อสถาบันการเงินต่างชาติที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอีกด้วยยังรวมถึงสถาบันการเงินที่เชื่อมโยงกับโรงกลั่นน้ำมันอิสระของจีนในอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังคงปะทุอยู่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียและยูเครนเห็นพ้องที่จะหยุดยิงชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11พฤษภาคมนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดหวังว่าการหยุดยิงในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวในยูเครนระหว่างวันที่8ถึงวันที่9พฤษภาคมเพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่ทางการยูเครนได้เสนอการหยุดยิงชั่วคราวกับรัสเซียด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามรัฐบาลรัสเซียเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าวของฝ่ายยูเครนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ยืนยันว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสซึ่งมีหนูเป็นพาหะแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3รายจากการระบาดบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกWHO กล่าวเพิ่มเติมว่าความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาต่อประชาชนทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามความเสี่ยงของผู้โดยสารและลูกเรือบนเรือลำดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลางพร้อมให้คำมั่นว่าจะติดตามสถานการณ์ทางระบาดวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันจักรยานครอสคันทรีประเภทบุคคลชายณัชนนท์ใจดีจากระนองทำเวลาได้ดีที่สุด51นาที33วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จฤชายุคู่คิดจากปราจีนบุรีทำเวลาไป53นาที50วินาทีจบที่เหรียญเงินและกิตติพลเอี่ยมคล้ายจากชลบุรีคว้าเหรียญทองแดงไปด้วยเวลา54นาที17วินาทีส่วนการแข่งขันจักรยานครอสคันทรีประเภทบุคคลหญิงภูมิรัตน์เฉลิมกิจจากสระบุรีโชว์ฟอร์มเยี่ยมทำเวลา52นาที47วินาทีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของยาดาวดีช่วยคำจากชุมพร54นาที39วินาทีและกวิศราอํากำเนิดจากลำพูนจบที่เหรียญทองแดงด้วยเวลา56นาที1วินาทีส่วนการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์สมุทรสาครเหมาไปถึง3เหรียญทองจากม้ากระโดดชายฟลอร์เอ็กซ์ไซส์หญิงบาเดี่ยวชายส่วนกรุงเทพมหานครคว้าไป2เหรียญทองจากประเภทคานทรงตัวหญิงและบาคู่ชายส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับ1ของตารางด้วยผลงาน22เหรียญทอง12เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2สมุทรสาครและอันดับ3ปทุมธานีทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia Travel and Under Team Competition รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายเดี่ยวมือ2ทีสอนประสิทธิ์ออกสตาร์ทเอาชนะอันซาวกี้เจโออัสมาราจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซตซึ่งเซตแรกแพ้6ต่อ7ไทเบรก3ต่อ7และชนะใน2เซตถัดมา7ต่อ5และ6ต่อ2ขณะที่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์พ่ายให้กับเรโซตานูโจโย1ต่อ2เซต6ต่อ0 6ต่อ7ไทเบรก0ต่อ7และ3ต่อ6ทำให้เสมอกัน1ต่อ1คู่และไม่สามารถแข่งขันต่อได้เนื่องจากฝนตกหนักด้านประเภททีมหญิงทีมไทยชิงอันดับ3กับสิงคโปร์ประเภทเดี่ยวมือ2พักจิราหอเลิศสกุลเปิดสกอร์พาทีมไทยออกนำ1ต่อ0คู่หลังจากเฉือนชนะอาริเซียยาว2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และ6ต่อ4ประเภทเดี่ยวมือ1วิมุตติยาพงหนูระเบิดฟอร์มเอาชนะลูยาวิกตอเรียเพชรเลได้2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ2ส่งผลให้ทีมไทยชนะทีมสิงคโปร์2ต่อ0คู่ได้อันดับ3มาครองสำหรับทีมชายไทยอินโดนีเซียและเวียดนามและทีมหญิงมาเลเซียอินโดนีเซียและไทยจะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026ITF Asia Travel and Under Team Competition รอบไฟนอลที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนนี้ศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีบูรุสเซียดอร์ทมุนด์เปิดบ้านคว้าชัยเหนือไอทรัคแฟรงเฟิร์ต3ต่อ2ทำให้ดอร์ทมุนด์มี70คะแนนจาก33นัดการันตีจบรองแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้ขณะที่บาเยิร์นมิวนิกการันตีแชมป์สมัยที่35ไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนแฟรงเฟิร์ตมี43คะแนนรั้งอันดับ8ในตารางสมาคมก้าวท้าใจร่วมกับสสส.จัดการแข่งขันวิ่งก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
17: ดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ประกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG แข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับสนามวิ่งของไทยให้ได้มาตรฐานระดับชาติอย่างเป็นทางการ
18: การแข่งขันครั้งนี้นะครับ NK Thailand Championship ก็จะเป็นนัดการแข่งขันที่มีนักกีฬาสนใจจำนวนมากเพราะว่าเราได้จัดติดต่อกันมาแล้ว3ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้บันทึกสถิติมีทั้งคนไทยและก็ต่างชาติที่เข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าแมตช์การแข่งขันทั้งเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้อย่างสวยงามนะครับใครที่เป็นนักวิ่งที่ในช่วงระยะทางสัก10กิโลหรือว่าในระยะทางฮาล์ฟเนี่ยนะครับสำหรับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ท้าทาย
17: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
16: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางริติมารักยานผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโคคัพ U17 Thailand ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้เป็นอย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไป
19: โคคาโคล่าให้ความพิถีพิถันนะคะในการที่จะกระจายไปทุกภาคส่วนของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆที่สามารถรอผู้คนนะคะที่ไม่ต้องเดินทางมาดูก็ถือว่าเป็นการส่งความสุขให้กับคนไทยอย่างแท้จริงแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์ที่บอกนะคะว่าทำทุกที่ให้เป็นสนามซ้อมแป้งคิดว่าโคคาโคล่าได้ส่งต่อนักเตะทีมชาติจากรุ่นสู่รุ่น generation to generation แล้วก็แป้งหวังว่าหลังจาก3ปีนี้เราน่าจะได้เห็น rising star นะคะที่จะเกิดขึ้นจากเวทีโคคา
16: ทั้งนี้การแข่งขันโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชลาไซพาณิชคาดหน้ารายงาน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
23: ์วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรือคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรือมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรือไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรือหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในสวนที่รกเรือมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
22: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่ง แล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย โดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174019713 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0361-512ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิลันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือ LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์02-354-7391-2หรือไปที่ชั้น3คณะทันตะแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24พฤษภาคม2569ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.rtancc.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02763-3557และ02763-4232ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิทธิทำฟันประกันสังคมอัปเดต2569ท่านผู้ฟังคะนับเป็นข่าวดีและก้าวสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39ในปี2569นี้เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมพื้นฐานให้ครอบคลุมและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นโดยตั้งเป้าหมายหลักให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพกายนโยบายใหม่นี้มุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการรักษาอย่างเท่าเทียมผ่านสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศด้วยความเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการรายการพื้นฐานได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งตามความจำเป็นทางการแพทย์เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการรักษาจนเสร็จสิ้นกระบวนการและกลับมามีรอยยิ้มที่มั่นใจได้อีกครั้งโดยเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปรายละเอียดสิทธิประโยชน์ณโรงพยาบาลรัฐรวมถึงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยและกรุงเทพมหานครครอบคลุมบริการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนและผ่าฟันคุดโดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินเองนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสิทธิใหม่ๆเช่นการเกลารากฟันและการคลิปแต่งกระดูกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใส่ฟันเทียมสำหรับการทำฟันปลอมได้มีการปรับเพิ่มวงเงินเป็น 1,500 ถึง 6,000 บาทรวมถึงค่าซ่อมฟันปลอม900บาทต่อครั้ง และที่สำคัญคือการเพิ่มสิทธิฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากโดยครอบคลุมค่าผ่าตัด 17,500 บาทและค่าชุดรากฟันเทียมอีก 3,300 บาทในขณะที่สถานพยาบาลเอกชนที่ทำความตกลงยังคงได้รับวงเงินพื้นฐาน900บาทต่อปีแต่มีการเพิ่มค่าผ่าฟันคุดให้ในอัตรา 1,500 ถึง 2,500 บาทต่อซี่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์เพียงผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนรับบริการก็สามารถใช้บัตรประชาชนเข้ารับการรักษาได้ทันทีแม้ในกรณีที่ออกจากงานแล้วสิทธิยังคงคุ้มครองต่อเนื่องนานถึง6เดือนสรุปได้ว่าการอัปเกรดสิทธิทำฟันในครั้งนี้คือเครื่องยืนยันถึงความห่วงใยจากภาครัฐที่ต้องการให้พนักงานและแรงงานทุกคนมีสุขภาวะช่องปากที่ดีเยี่ยมโดยไม่พะวงเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะทั้งนี้การดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีควรหาเวลาพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ2ครั้งเพื่อรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงจบบทความประจำวันเรื่องสิทธิทำฟันประกันสังคมอัปเดต2569เรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
2: ก็ว่า
1: ย่อจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หลายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
4: ็ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
8: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
9: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579

người ba sẽ vừa là y phải quân bị đã coi là phía ta bảo chịu.

ยินดีต้อนรับเสียดายอยู่ในใจเล่าชาโยปินเลโยคุยปินาอยากเจออยู่เอาผ่านเพื่อจะเลี้ยง

Tengo

Yo, lluvia venera de que yo fuera hoy, esto ya está, pupila,

Tiens, billet, yo, tome, holin, la, pia, la, toi,

tu la pia siêu chín lâu pa phang chu về can na.

ยังเสียนเซโอเป็นต้องวิลาจะเสียนเซวนาเป็นยานา

因贪有变，没法呀，被为那地为老，简介喽。

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่อำเภอกันทรลักษณ์โดยระบุถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกว่า 3,000 รายการลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ 58 จำหน่ายณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นอกจากนี้ยังเร่งขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในจังหวัดศรีสะเกษลดค่าไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงวีระชัยศิริกาสปท.ศรีสะเกษรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
9: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน16,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: เรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้ลำที่4แล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จหลังหาเส้นทางเดินเรืออื่นทดแทนการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุส กระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้จำนวนหนึ่งลำสามารถแล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จเมื่อวานนี้เมื่อเวลาประมาณ 11 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเรือของเกาหลีใต้ลำที่4ที่ใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถูกอิหร่านปิดกั้นมานานกว่า1เดือนนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ให้คำมั่นว่าจะพยายามต่อไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของการขนส่งน้ำมันของประเทศรวมถึงรับประกันความปลอดภัยของเรือและลูกเรือชาวเกาหลีใต้ที่ต้องแล่นผ่านภูมิภาคนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูโชเฟอร์
2: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
2: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
7: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
8: ชาว่าบราวัติมาปีใหม่อาทิตย์สุดตาจิงชะมองเป็นยังไงอัมซาจังหวัดเชียงใหม่ค่อยถึงมาปีใหม่ปะไก่ฝรั่งอ่ะที่5ที่2ของพวกฝ่ายยังว่า5

ไง053ไงอาทิตย์นี้112808ไงหรือจะมาโง่บัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมากที่ดีประกาศยี่ปลังไงอันนี้ประกาศมาก็ตะวันเลยยินจะรับฟังไง

啊，我是的，我咋不来画画啊？啊，我历史我多次的画笔了。啊，我历史我把家姑我不呀？啊，我历史我都讲嘛他啊，江华这边啊，啊，八字口那瓦达，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่ริแบงงาอาววิทยุว่าโดยจะมังงบัญญายี่ระบบยา AM ยี่ความถี่ของประเทศตัวลี่ฮะสิทธิ์โฉดขึ้นกว่าจวนยาดูหลังอ่ะวิทยุเนี่ยอาที่ถ้าว่าฟิสบัวคือไหลสู่จะยี่ชื่อเพ่งของประเทศสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ลีโบญาดุลังอาเอาลิสงโงมันจะคือแนนติควาโดทิโมลอติควาโดงาทิโมลอมันจะคือหนีโมควาเนซาโมด้วยแนนไปคือหนีติจุ้งอาแนนไปคือโฉมโมโฉมโมควาเนเจมวดซ์ดงงาติจุ้งโมดงานาทีเนควาเนนาเนซ์ทีนี้เรื่องดงงาอาทิเนี่ยอาวสาวว่าบุรังวัดมาปีมาเงาดมาสื่อจินชมังโอเบญญาอามาซาทาสปสชมังก็คือสำนักงานรับประกันสุขภาพควันเนี่ยอาวละกูจอีสิที่มาที่ลีฟิฟิที่กิวเบงอาทิเบญญาที่อาวกูจมาอาวอยู่สูงโอเบญญางาจำเมื่อกูเดินยืดจุสูอาทิเนี่ยจะเนี่ยเหตุการณ์ยังไม่ยังอ่ะอาวุธกู้จีมาอาวุธใช้สิทธิ์ที่ว่าเยี่ยบเองอ่ะฟิฟิง่ายฟิบมาเชื่อช่องกันที่ยาสปอสช่องที่ที่ใช้สิทธิ์ที่เกี่ยงอ่ะยี่สิบมังอ่ะอาทิเบงก็ไม่ยังยี่วุฒิมังโอไม่ยังอ่ะอาวุธจะเมื่อกู้ดูยี่ตัวจะส่งโอไม่ยังยาก็กูเนี่ยไม่ชิงอ่ะก็ตัวยี่ไม่ชิงอ่ะวุ่ยชูแนวอ่ะยี่มีความเสียจวงไงยี่อะไรชิปะฮันจวงมาหึงไงที่ก็กูเนี่ยไม่ชิงอ่ะอาทิตย์นี้คืออาต้าสาวเอออาทิตย์นี้เยี่ยบ้างอ่ะวันสมัครกูเดินยี่ตัวจะสบายเออปีขวานุขี้เนียมแบงอ่ะร้องเพลงมาจะบ้างเออที่ยาสปอสช้อนยังไงยี่สิ่งมาคือฟิฟิทีเกือบไม่ชิงอ่ะนุยี่ยี่ยี่ชีคือกับกูเนี่ยงอวันนี้คนไหนยี่อันลีจ่ามันก็ใช่ยี่มีความเสียงจวงง่ายมาคือไงยาที่เกือบตัวเยี่ยไม่ชิงอ่ะมีฟิบมีฟิบมาเชิงอ่ะยี่มาถึงมังโอเบญญาอาวุยชีกูยี่กับงออาทิเนี่ยตรวจปัสสาวะไงอาวุธคือที่กับกูเนี่ยไม่ชิงอ่ะอาทิเนี่ยคือขับกรองอ่ะภาวะซึมดูงออาทิเนี่ยคือเฮปส์ไอวีไงอาทิเนี่ยคือทาราซิเมตเงาะอาวุธจีคุณแดมแบงอ่ะอาวุธเดือดเฮียชิกับกุญย์เงาะอาวุธแต่กับกุญย์อาศัยล้นมาจวงอ่ะมีความเสียจะมาเฮียที่เล็กกับกุญย์แบงอ่ะยิ่งฟื้นบ่บ่มาชิงอ่ะสามารถที่มังโอเบญญาวัคซีนไงวัคซีนก้าแบงไงวัคซีนก้ามังโอเบญญาคอติดแบงอ่ะอันที่จะเฮที่เหมือนก็คือบัตรยัดไงอันที่จะเฮวัคซีนไข้หวัดใหญ่งาทำมาคือกล้าบ้างงาเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยวันเสาร์เมื่อกูดูยี่ตัวสูงงาที่นี่คือเสาร์เนี่ยคือกันยังยังงาที่ถึงมังโอเบญญาวันละเนตส์ถึงมังกาช่วงไงเนตส์ก็เบญญาคือบำรุงงาเสริมท่าเหล็กบ้างงาที่นี่คือกูดูกูมีเคยกูยี่เฉินจุนเนตส์งออาวุธคนนี้คือยี่วิตามินจอมังอ่ะเนื้อสื่อมาคือยี่ประโยชน์มาคือไงที่เรียกกิจจาบใช่ไงที่ถึงมังโอเบญญาเนื้อสื่อต่อต้านไงไวรัสปีข้องเบญญาเทียวโรคHIVหรือว่าป้องกันติดเชื้อจัดแม่สูตรลูกเป็นมังอ่ะอื่นมาคือยี่เนื้อสื่อป้องกันยังมาคือที่เรียกเกลือใช่ไงแต่มาคือยี่สิบงาที่เราสั่นเนี่ยเอาสั่นเนี่ยตรงงาที่เจ๊งอ่ะเอาสั่นเมื่อกูเดินยี่ตัวสุดเจ๊เอาสั่นเนี่ยเฮือกันยามังอ่ะติดถึงมังโอ้เบญญาตรวจเงาะเอาจุดซื้อเอาหน้าหุ่นคนเนี่ยมังอ่ะกับกูยามาจุดซื้อลิลงามังแกมาคือกับกูเนี่ยงาที่นี่คือยี่คนเนี่ยคือทำความสะอาดเยี่ยบ้างงาที่นี่คือปีกว่าเอาหินปูนห้องยังเบญญาคือขุดหินปูนที่เยี่ยบ้างงามาคือยี่สิบถึงมังอ่ะที่ถึงมังโอเบญญาประเมินสุขภาพจิตไงที่เนี่ยคือตรวจหลังคลอดไงเอาไปว่าคือหนาวก็เงาเบญญาคือยา
ตรวจสุขภาพจีเยงอตรวจร่างกายงาที่นี่คืออาการคุมกำเนิดยังมาคืองาที่เยียบได้เฉพาะงาอาทิตย์ที่ถึงมังโงไม่ยาคับกรองทาราซิเมียงาอาทิตย์นี่คือคับกรองทาราซิเมียงาคู่งาของยีนตั้งครรภ์ไม่เฉพาะงาเท่าบ่จำเมื่อกูดูยีนตัวปัจจุบันก็คือยาไอ้โรคธรรมะคือกับกูนี่ครับไม่ใช่งาไอ้ธรรมะงงว่าเบลกูเราไม่เคยฝึกยาบุ๋มเฉพาะงาไม่ยาสปสชห้องเนี่ยเท่าบ่จำเมื่อกูดูยีนตัวจุดสูที่ยีจันเนื้อบ่จันเนื้อหื้อกันยังไงยาทีเดียยี่สิบมังกูจะทิ้งมาทีเดียที่กับกูนี่ครับที่กับตัวเยี่ยมฝึกงาฝึกบุ๋มเฉพาะงาที่ถึงมังงงไม่ยังงาสุดท้ายมันยังคือส่งเสริมงาการเรียนรู้งาอาญาเนื่องในยามาเคยปีขวาจันเนื้อหัวเงาง้ออลิลิยามาเงยยาเคยเนื่องในเย็บไงอาที่เนื้อเอาปีขวาอาจีกระจากระเชื่อเอาโคเดียวอาจีห้องยังไงเท่าผมมาจีห้องยังกระเชื่อมาข้อมดับไปสิงไงอาที่เนื้อเส่งบัตรสุขภาพเหงาเพียร์อาที่ดีกว่าเชื่อไปสิงไงญาแนะนำเยี่ยมกว่าปีขวาโนจันเนื้อพายุหนักก็ไม่เคยอาจีกระเชื่อมาอาจีห้องยังเท่าผมอามาโคดิฮวนยังกึชมามังอาชิเฮวาจีอิผมโชยมังงอยาคือที่เรียนนานเยี่ยบชิงาเอตมาบะคือกูจึงาเทียสำนักงานรับประกันสุขภาพฮวนเยอาจะเมื่อกูดูยี่ตัวโซที่เนี่ยเฮจะเนื้อเฮก็ยังเฮียก้าวสิทธิประโยชน์งานมาเฮที่ดีใช้สิทธิที่ดีฟรีงานที่ดีอยู่หน้าไปงานมาเฮเอาโชคอาทิตย์มาปีมากเลยที่ดีสุจินช่างงาอาทิตย์บ้างงบยังงาหามาสักเฮนั่นคือมังกว่าจะคว้าเงินนั้นก็ช่วยความงานทั้งหมดกว่านั่นนะขั้นยากคือบอกว่าจะคว้าช่วยละความงา

ที่นี่ที่ถมาด้วยงานมาคือกรงควบคุมโรคไงยาควานีแน่นนานยูฟละเที่ยวคู่ฮีโรงเรียนเปิดเทยกันย่างวมัญญานาโฉดสุดมามาคือระวานง่อจามตาไม่ใช่ความง่ายิวถิมาโงเป็นยาโรตาแดงง่ะเที่ยวเมียสชิชิมังอ่ะยีอาการงูเป็นยาตาแดงอาทิเนื้อเอาเมียสือหรือดังอ่ะมูมูมาชาอาทิเนื้อเมียสือหนิมแวอาทิเนื้อเมียสือหนาอาทิเนื้อเอาเมียขี้หือคือดวงอ่ะมาคือผิดปกติยังไม่ใช่งานพัดเสือดของมังงูเป็นยาเอาสัมผัสง่ายเอาปีขว้าเอาว่าเมสนาสุรางอยี่เมสว่าน้ำตาง่อพันหนึ่งเรื่องมันยาเอาไหลเงี้ยพันหนึ่งเรื่องมันยาเอาไหลไหลเงี้ยพันมัดเสืองมันยาเอาแล้วคือเมสว่าแต่ความที่เหนือไม่ใช่ง่ายภายในถิ่นยี่ข้อนี้ยี่นี้ซึที่เรื่องเหนือไม่ใช่ง่ายระยะการติดต่อไม่คืออะไรเนี่ยสิ่งที่ยี่ซึกเลยไม่ใช่ความง่ายจะมาคือยูที่มังงาโรตาแดงง่ายนีมาทิมาโงมัญญาโรสุสายมั้งอ่ะยีอาการโงมัญญาอาวุกูเดียวกูมีคือยิ้มพื้นว่าอิชิชิงแง่ลำตัวอาวุกูเดียวคนนี้ยิ้มพื้นมาคือจัวไม่ใช่ง่ะที่เนี่ยคือมีอาการมันจะคือยิ้มยิ้มแหวงอ่ะอาวุกูเดียวกูมีว่ายีเมื่อนัดซื้อชิ้นชิ้นอ่ะอิสตกสเกตมาคือจัวอ่ะที่เนี่ยยูโออิชิชิงอ่ะที่เนี่ยคือว่ายีมีน้ำสับสายคือดัวเฉงารถมาติดต่อยามังโงไม่ยาเอาเจ้าขวานีมังอาชีคือเอาว่าใช้ผ้าชิดตัวง่อใช้ผ้าห่มอันนี้เนี่ยคือแต่คนเลยตั้งมาคือไงเอ็นมาคือรถติดต่อที่เลยยินหน้าไปเฉยเฉยของง่ามันยังคือโรคสุดสายไปไงสามาถิมังโงไม่ยาโรคไข้เลือดอ่อนง่ะยีอาการโงไม่ยาไข้เลือดอ่อนนะพักเกลียวมันยังอ่ะเอากูดีกูมีอ่ะมันยังคืออ่องเพียงอ่อชามาโจชาจวะอาทิตย์ยังมันยังวูดเดือดหนาเอากูดีกูมีคือยิ่งซึมมีขนังอ่อมีไข้สูงยังอ่ะอาทิตย์ยังคือกูดีกูมีคือยาไม่ใช่ไงเอาว่าจะจ่าเหรอชิจ่าเหรอจ่ายิ่งมาเชื่ออ่ะอาทิตย์ยังเอากูเดือดเหรอติดกับตัวเหรอกว่ายิ่งมีพื้นยิ่งชิมอ่ะมาคือจัวไม่ใช่ไงอาการติดต่อยามังงมัญญาผ่านยุงลายผ่านหางอ่ะด้วยปีขว้าแหทโทมาควันยีซึ่งแหล่ความงอปีขว้าแหทโทมาว่าไข้เลือดอ่อนสุรพักขู่งมัญญาแหทโทมาธรรมะคืออาวะถึงขลับมัญญาอื่นมาคืออาวะละคือสิริสิรันเกิดหน้าไปเฉงอ่ะหนึ่งในหน้าไปง่ะโรคไข้เลือดอ่อนมาคือลีมาถิมังงมัญญาโรคติดต่อทางเดินหายใจไงที่ไข้หวัดใหญ่อาทิเนี่ยคือโควิด19ใช้ความงานยาการงูมันยาค่ายขึ้นสูงยาใช้ความงานอาทิเนี่ยวูดเดือดหนางออาวุกูเดือดก็มีคือยาปวดกล้ามเนื้องออิจื้อมีขดหนางออ่อนเพลียชี้ยาคือยิ่งมาเปียกชิ้นจ้าคือจ้ามันใช้ความงานทำไมยาคือไข้หวัดใหญ่งออาทิเนี่ยคือโควิด19งานอาทิเนี่ยที่ถึงมังงูมันยาร่มมือเท้าป่าไม่ใช่ไงหน้าหูและแพ้ชิแพงอ่ะยีอาการมันยามีไข้ไงนัดสูดได้บางมันจะคือยีนี่ห้องยีลี่นี่ซึเอาซึกว่าและกว่าแบบเอาหน้าหูคนได้ไงยีอินาปาจัวไม่ใช่ไงอินาปาเธอชิงอ่ะชิงนี่คือน้ำใสมาคือจัวไม่ใช่ไงเอ็ดมาคือมือเท้าปาดง่อมาคือติดสัญญาไปเหอมีนี่ไปเหอหลายยี่ขวดสักขวดคนนั้นอย่างเหอคือหมดไปเฉพาะงาอาทิตย์เป็นอย่างเหออ่ำมาเหอจำหมดเฉพาะงาบางอย่างโรคมือเท้าปะไปเฉยไงที่ถิ่นบ้านผมเป็นอย่างโรคอุจจาระรั่วไปไงเอาเยี่ยเกาเป็นอย่างเหอไงคลื่นไส้อาทิตย์เหออัดเจียงอ่ะผิดเลี้ยอาทิตย์เหอชีวิตเหอจำมีอ่ะจำไปเหอผิดดูเราหงอ่ะอาทิตย์เหอวิจิเหอคือชนะไปเฉยไงทีนี้มันเป็นยังคือว่าห้องน้ำดีมากอีกทีความมันคือสะสะขวัดสึกเลยง่ายช่วงง่าย
เอ็นมาคือติดต่อยังไงผมยังคือไงถือเชื้อเบตเทลีพ่อยิงติดต่อยู่หน้าไปเฉยไงทีแบบยังคือช่วงปิดเทอมไงปิดเทอมเหมือนกันถึงช่วงไงเปิดเทอมไงคุณฮีเปิดก็ยังงอมันยังโรโชดส์น่าโชดส์มากยังติดต่อยังมาไงจัวไปเฉยไงมันยังบามาอยู่สู้งาวชู้คือจันนี่จะชุดคือกับตุยนิจวางกับกุยงาจันนี่พันนับก็คืออามีหัวยาหัวเตียงกับตุยนิกับเช่นชั่วงานมาคือยากรงควบคุมโรคงานที่คือสาธารณสุขของอินเดียแนะนำเยี่ยมงาวันที่ช่วงโรงเรียนเปิดก็เนี่ยมาคือมาคือไงระวังอยู่ว่ามังกรมาคือชุดสังอาวันเฉพาะทางวิทยุนาสูที่นี่ทางไลฟ์สวัสดีสุดคือคือบ่มองาวันเฉพาะว่าคือจะชิดจอมางานน่าจะเป็นสาเหตุทั้งตัวเจงว่าที่นี่คือที่นี่แก่ที่นี่ว่าคือด้วยคืออะไรกว่าเยอะข้อความกุ้ยเจงที่นี่คือมือสามงบเนี่ยที่ก็คือตัวคือมีฮีโร่ห้าขึ้นเยอะมือห้าขึ้นเลี้ยอาวโลชิสุสมจัสงบัญญาอมาเลกว่าเจริงาเลกุลกามุตชิกาชิสุกุตุนีงาจะเหมือนหากคือพันเลี้ยบัญญาคือโลชิมิสเลคือจะกุฮุลเลบัญญาเงาะจ้าโลโพยมาสุระจุยมาคือกลินะงามาคือจำมงามีฮิโลฮาพจุบะคือสุดจิบุติลามาสุดจิลักไกโคเลมาคือเงาะจ้าวันละคือกลินะเงาะไปคือมาคือแต่จำมุลชิชกงา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเช็คเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ผลักดันผู้ประกอบการ SME และสินค้า OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากด้านกรมการค้าภายในร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS รถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ยกระดับการตรวจสอบป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายพร้อมเตรียมขยายผลคุมเข้มค่าแท็กซี่และค่าขนส่งเพื่อเป็นธรรมต่อประชาชน
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: ประมงจังหวัดพะเยาประกาศฤดูน้ำแดง2569กำหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดตั้งแต่ช่วงวันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15สิงหาคมนี้
8: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้กำหนดมาตรการฤดูน้ำแดงประจำปี2569ครอบคลุมพื้นที่แหล่งน้ำจืดทั้งห้วยหนองคลองบึงทั่วจังหวัดพะเยาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคม2569โดยห้ามจัดสัตว์น้ำจืดในช่วงฤดูวางไข่เพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันปลาและสัตว์น้ำจืดในช่วงที่กำลังมีไข่และเลี้ยงตัวอ่อนให้สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้อย่างสมบูรณ์ถือเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรักษาระบบนิเวศในระยะยาวจะมีความผิดตามกฎหมายประมงมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
2: บอกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 365
2: นับอะไรคะคุณ
1: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
2: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
1: และพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็
5: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ย

0: หารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังเฮือเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
4: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
5: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
6: กรมประชาสัมพันธ์
7: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรม

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ FM 98เมกะเฮิรตซ์ AM 639กิโลเฮิรตซ์และก็ AM 1476กิโลเฮิรตซ์นะครับมีเรื่องราวข่าวสารดีๆแล้วก็มีเพลงเพราะๆนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับก็วันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรยังทำหน้าที่เช่นเคยนะครับภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.นวพันธ์ชัยวันอุทัยยศนะครับอยู่กันวันนี้คุณผู้ฟังครับก็ช่วงที่ผ่านมาถ้าเราติดตามข่าวสารเราจะเห็นว่าหลายที่หลายแห่งมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองบางที่ก็มีลูกเห็บนะคุณผู้ฟังอย่างเช่นของอำเภอแม่ออนอย่างเงี้ยแต่ว่าโซนของอำเภอแม่ริมนะที่บริเวณที่ผมพักอาศัยเนี่ยมีแต่ฝนนะคุณผู้ฟังก็ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยรู้ฟังครับเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของ PM 2.5 เชื่อเหลือเกินว่าช่วงนี้นี่อากาศดีมากเลยคือรู้ฟังครับ PM 2.5 นั้นก็ได้ห่างหายไปแล้วนะแต่ว่าคือรู้ฟังแต่ว่าถึงแม้ว่า PM 2.5 จะห่างหายแต่ว่าการมาตรการห้ามเผาในทุกพื้นที่เนี่ยยังมีผลใช้อยู่ยังมีผลบังคับอยู่จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเผาเดี๋ยวจะผิดกฎระเบียบนะที่ส่วนของจังหวัดได้ตั้งไว้นะก็จะมีโทษตามกฎหมายเพราะฉะนั้นใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราหาทางที่จะจัดการเนาะมองเป็นแรงบวกคุณผู้ฟังครับเศษวัสดุต่างๆเนี่ยที่เราบอกว่ามันจะกำจัดยังไงโน่นนั่นนี่นะแล้วก็ช่วงนี้ต้นฝนด้วยคุณผู้ฟังครับไม่ยากเลยแล้ว เราก็นำเอามาทำเป็น เรื่องของเศษวัสดุคลุมดินเป็นปุ๋ยหมักนะอะไรต่างๆมันทำได้ทั้งนั้นนะแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้เนี่ยนะครับสอบถามไทยราคาปุ๋ยจากร้านต่างๆนะส่วนใหญ่ราคาขยับขึ้นคุณผู้ฟังครับเพราะว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำมันแพงนะอันนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับภาคการผลิตของพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อส่วนสัดส่วนของปุ๋ยเคมีแพงเราก็ต้องมีวิธีการมาตรการที่จะลดต้นทุนการผลิตเพราะฉะนั้นใช้เศษวัสดุที่มันเราจะกำจัดนี่แหละนะเอามาหมักเอามาทำเป็นเรื่องของปุ๋ยหมักนะก็สามารถที่จะใช้ได้คุณผู้ฟังก็จะมีคำแนะนำจากส่วนราชการต่างๆออกมาเยอะแยะเลยนะก็ฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรื่องราวดีๆที่อยากจะนำเสนอผมเองได้มีโอกาสที่ได้เข้าไปตรวจเยี่ยมนะครับการเก็บผลผลิตนะของพี่น้องเกษตรกรอยู่2จุดด้วยกันนะที่อำเภอสันทรายกับที่อำเภอดอยหล่อนะช่วงนี้จะถ้าจะบอกว่าในภาคเหนือเนี่ยจะมีอะไรที่เตรียมออกสู่ตลาดนะก็จะมี2ชนิดด้วยกันคือทุกฝั่งก็คือมะม่วงกับลิ้นจี่นะแต่ว่าวันนี้อยากจะคุยเรื่องของมะม่วงให้คุณผู้ฟังได้ทราบแล้วก็ให้เห็นถึงสถานการณ์ว่าในเชียงใหม่เนี่ยมีมะม่วงอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างนะแล้วก็แต่ละสายพันธุ์นั้นรสชาติเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ไหนอย่างไรนะครับเรื่องราวของมะม่วงที่จะนำมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันนะในการดำเนินรายการวันนี้นะครับคุณฟังก็เป็นเรื่องของมะม่วงเอาละครับก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องของมะม่วงตรงนี้ไปพูดคุยไปฟังเพลงนะไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันครับ

ให้คุณผู้ฟังรับฟังสองผลงานเพลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพลงที่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะก็มีเรื่องราวข่าวสารที่อยากจะนำเรียนคุณผู้ฟังให้ทราบอย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของมะม่วงนะมะม่วงนั้นถือว่าเป็นไม้ผลที่เรียกว่าสามารถที่จะรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยคุณผู้ฟังครับแล้วก็อยู่คู่ประเทศไทยมาช้านานนะเรารู้จักกันมานานแล้วแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านได้ลิ้มรสอร่อยอร่อยของมะม่วงแล้วนะเป็นไม้ผลที่เรียกว่าไม้ผลกึ่งร้อนนะคุณผู้ฟังครับก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเจริญเติบโตแล้ว อยู่ได้ดีในที่อากาศค่อนข้างร้อนแต่ถ้าถามว่าหนาวๆอยู่ได้ไหมเขาก็อยู่ของเขาได้ขอให้เพียงแต่ดูแลให้ดีน้ำปุ๋ยให้ถึงก็สามารถที่จะจัดการแล้วก็ให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังครับพื้นที่ปลูกของจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังมะม่วงนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ปลูกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังอยู่ที่ประมาณ 72,000 ไร่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณราวๆ 69,000 ถึง 70,000 ไร่กตีตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 70,000 ไร่นะครับผลผลิตโดยเฉลี่ยของมะม่วงภาพรวมทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ประมาณ972กิโลกรัมต่อไร่เพราะฉะนั้น เรามีพื้นที่อยู่ประมาณ 70,000 ไร่เนี่ยก็เอา900เอา100เลยก็ได้คุณผู้ฟัง100ขออภัยครับ 1,000 กิโลคูณด้วย 70,000 ไร่นะครับนั่นคือผลผลิตภาพรวมทั้งหมดถือว่าจำนวนมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับโดยที่ภาพรวมของมะม่วงเนี่ยคุณผู้ฟังครับพื้นที่ขนาดนี้แล้วเนี่ยมีครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรปลูกนะครับอยู่จำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่ 11,780 ครัวเรือนก็ประมาณเกือบ 10% ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเชียงใหม่นั้นที่ถือว่าถ้าปลูกในภาพของพืชเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังมากสุดก็คือข้าวนะทั้งข้าวนาปีนาปรังรวมกันอยู่ที่ประมาณ 600,000-700,000 กว่าไร่รองลงมาก็จะเป็นลำไยนะครับอยู่ที่ประมาณ 450,000 ไร่นะครับแล้วก็ขยับลงมาก็จะเป็นอันนี้แหละจะตัวมะม่วงนี่แหละคุณผู้ฟังลำดับ3ที่ปลูกมากที่สุดในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะโดยที่ถ้าเราจะเจาะลึกนะในเรื่องของมะม่วงเนี่ยคุณผู้ฟังครับพื้นที่อำเภอนะที่มีพื้นที่ปลูกนะมะม่วงดูมะม่วงภาพรวมก่อนคุณผู้ฟังครับมะม่วงภาพรวมเนี่ยอยู่ที่อำเภ มากสุดคุณผู้ฟังครับอยู่ที่อำเภอเชียงดาวนะอยู่ที่ประมาณ 22,000 ไร่นะอยู่ที่อำเภอรองลงมาอยู่ที่อำเภอพร้าวนะครับ 12,000 ไร่ลำดับ3อำเภอฝางนะครับ 7,600 กว่าไร่ลำดับ4อำเภอแม่อายนะครับ 5,700 กว่าไร่ลำดับ5อำเภอเวียงแหงนะครับ 4,900 กว่าไร่นะที่เหลือก็ไล่ลงไปลำดับจะเป็น 3,000 บ้าง 2,000 บ้าง 1,000 บ้างแล้วก็หลักร้อยบ้างนะครับก็ไล่ลงไปสันทรายชัยประการดอยหล่อแม่แตงจอมทองแม่ริมดอยเต่าดอยสะเก็ดฮอดแม่วางหางดงกัลยาณิวัฒนาสันกำแพงแม่แจ่มอมก๋อยแม่อ่อนสันปะตองเสมืองสารพีแล้วก็ปลูกน้อยที่สุดอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่คุณผู้ฟังครับก็ครบถ้วนทั้ง25อำเภอที่เป็นแหล่งปลูกมะม่วงนะครับในสายพันธุ์ที่ปลูกคุณผู้ฟังครับก็มีทั้งน้ำดอกไม้สีทองมีทั้งโชคอนันต์มีทั้งมหาชนกจินหวงแดงจักรพรรดิทองดำนะอาทูอีชูนะมันขุนศรีงาช้างแดงแก้วขมิ้นแล้วก็เขียวเสวยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยผลผลิตคุณผู้ฟังครับในพื้นที่การปลูกมะม่วงและผลผลิตที่ได้เนี่ยจากตัวเลขพื้นที่ปลูกกับพื้นที่ให้ผลผลิตและปริมาณผลผลิตต่อไร่เนี่ยคุณผู้ฟังจะดีประมาณ 1,700 ตันนะครับขออภัยครับจะอยู่ที่ภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 69,719 ตันนะก็คือเกือบก็70,000
73,000ก็ไร่ละตันนะนะคุณผู้ฟังครับก็คือตัดยอดรวมก็ไร่ละตันก็70,000ไร่ก็70,000ตันนั่นแหละคุณผู้ฟังโดยที่สัดส่วนที่จะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดมากที่สุดก็คือในช่วงเดือนนี้นะเดือนพฤษภาและเดือนมิถุนาทั้งเดือนพฤษภาและเดือนมิถุนาอยู่ในระนาบใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ 38% คุณผู้ฟังครับเดือนหน้าเดือนมิถุนาอาจจะขยับสูงนิดหนึ่งอยู่ที่ 39% นะแล้วที่เหลือก็กระจายกันไปส่วนมากก็จะอยู่ในช่วงของเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาแล้วก็เดือนกันยาอีกนิดหน่อยปิดท้ายแต่ว่าเดือนที่ออกพีคสุดก็คือเดือนพฤษภากับเดือนมิถุนาก็คือเดือนนี้คุณผู้ฟังครับในภาพของมะม่วงถ้าเป็นมะม่วงที่เรียกว่าเป็นมะม่วงที่มีราคานะมีรายได้ค่อนข้างจะดีก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้คุณผู้ฟังครับจากพื้นที่ปลูก 70,000 ไร่ภาพรวมทั้งหมดนะจะมีพื้นที่ปลูกน้ำดอกไม้อยู่ที่ประมาณ 29,400 แล้วก็เกือบ 30,000 คุณผู้ฟังครับโดยที่พื้นที่ปลูกมากสุดก็ยังเป็นที่อำเภอเชียงดาวอยู่ที่ 1,300 ไร่อำเภอพร้าว 9,100 ไร่อำเภอเวียงแหง 3,400 ไร่อำเภอสันทราย 1,900 ไร่อำเภอแม่อาย 1,591 ไร่นะครับแล้วก็ไล่ลงไปนะอำเภอฝางแม่แตงชัยประการดอยเต่าอมก๋อยแม่ริมสะเมิงแม่แจ่มหางดงกะละยานิวัฒนาดอยสะเก็ดแล้วก็เมืองเชียงใหม่แต่ว่ามะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยปลูกแค่ในพื้นที่17อำเภอนะไม่ครบทั้ง25อำเภอนะครับทำไมผมชูประเด็นเรื่องมะม่วงน้ำดอกไม้เพราะว่าได้ราคาค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าเป็นมะม่วงที่ส่งออกแล้วมีตลาดค่อนข้างจะนิ่งนะอย่างวันก่อนผมเองได้มีโอกาสไปติดตามงานนะครับกับท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในพื้นที่ของอำเภอสันทรายนะครับที่ตำบลเจดีแม่ครัวเนี่ยไปดูสวนแล้วก็ดูลงของรับซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้นะคุณผู้ฟังครับก็เขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังครับว่ามะม่วงน้ำดอกไม้ที่ในเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็สเต็ปของเขาเนี่ยมะม่วงในภาพรวมนะครับพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้นะมะม่วงน้ำดอกไม้อยู่ที่ถ้าหากว่าจะสุกปกติเขาจะสุกจากส่วนตอนล่างของประเทศไล่ขึ้นมาทางเหนือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราติดตามข่าวสารเมื่อสัก2หรือ3สัปดาห์ที่แล้วเราจะได้ทราบข่าวว่าโซนของจังหวัดพิษณุโลกนะโซนนั้นถือว่าเป็นจังหวัดพิจิตรนะถือว่าเป็นแหล่งผลิตมะม่วงพื้นที่ใหญ่ของประเทศเลยทีเดียวนะครับมากกว่าเราอีกนะแต่ว่าเขาประสบปัญหาเรื่องของราคานะครับราคาถูกมากเลยนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้มะม่วงที่นั้นหมดไปแล้วนะหมดทั้งในโซนของจังหวัดสามพอพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เนี่ยแล้วก็อีสานก็หมดไปแล้ว ตอนนี้ไล่ขึ้นมาเก็บมาที่โซนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้กำลังเริ่มออกสู่ตลาดน่าชื่นใจเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับเพราะว่าราคาที่ได้เกรดนะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ28บาทอันนี้คือเมื่อสัก 3-4 วันที่แล้วนะคุณผู้ฟังครับกิโลกรัมละ28บาทที่มีพ่อค้ารับซื้อแล้วก็มีแนวโน้มที่ราคาจะขยับสูงขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่มีในพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมีมะม่วงน้ำดอกไม้ที่จะออกสู่ตลาดเริ่มจะหมดแล้วเริ่มจะไม่มีแล้วนะครับก็จะเหลือโซนของบ้านเราเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับในเรื่องของมะม่วงน้ำดอกไม้ในพื้นที่ของอำเภอสันทรายแล้วก็อย่างที่บอกว่ายังมีพื้นที่อำเภอพร้าวอำเภอเชียงดาวนะที่จะทยอยออกสู่ตลาดรุ่นต่อๆไปนะครับนี่คือมะม่วงน้ำดอกไม้ทีนี้วกกลับมาเมื่อวานผมเองมีโอกาสไปที่อำเภอดอยหล่อนะต้องบอกว่าโอ้โหเหมือนกับไปดูหนังคนละม้วนเลยนะอำเภอดอยหล่อก็เป็นอำเภออีกอำเภอหนึ่งที่มีแหล่งปลูกมะม่วงนะแต่ว่ามะม่วงที่เขาปลูกส่วนใหญ่นะเป็นมะม่วงในสภาพพื้นที่สูงหรือมะม่วงที่เขาเรียกไปมะม่วงแฟนซีมะม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับที่ไม่ใช่โซนอย่างนี้เพราะว่า
ในพื้นที่ของอำเภอดอยหล่อเนี่ยถ้าเทียบกับอำเภอสันทรายเทียบกับแหล่งอื่นเนี่ยเรื่องของแหล่งน้ำเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มากเท่านะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอามะม่วงน้ำดอกไม้ไปปลูกเนี่ยแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยไม่ได้เหมาะสมเท่ากับโซนของอำเภอสันทรายโซนของอำเภอเชียงดาวอำเภอพร้าวนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนดังนั้นมะม่วงที่ปลูกได้เหมาะสมในพื้นที่ของอำเภอนี้ก็จะเป็นมะม่วงพันจินหวงพันอาทูอีทูพันงาช้างแดงพันแดงจักรพรรดินะพันเขียวสามรสมันสีวิชัยพันหงไคเชอร์พันทองดำอย่างเงี้ยพันพวกเนี้ยคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตแต่ว่าเรื่องของราคานะอาจจะไม่ได้จูงใจเท่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเองได้เข้าไปสอบถามพี่น้องเกษตรกรราคารับซื้อหน้าสวนเนี่ยอยู่ที่ราวอันนี้ส่งต้องไปส่งที่ลงนะลงนี่หมายความว่าซื้อราคาคละแล้วก็จะตัดเกรดแบ่งเกรดอะไรก็ว่าไปนะอยู่ที่ประมาณกิโลละ6-8 บาทเท่านั้นเองคุณฟังโอ้น่าตกใจมากเลยเพราะฉะนั้นเราคนเชียงใหม่คุณผู้ฟังครับอยากจะช่วยกันให้รณรงค์ช่วยกันบริโภคผลไม้นะโดยเฉพาะมะม่วงนะจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ได้นะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะวกกลับไปพูดถึงมะม่วงน้ำตกไม้ที่อำเภอสันทรายอีกรอบหนึ่งว่าได้สอบถามผู้รับซื้อนะเขาบอกว่ามะม่วง 100% เนี่ยคุณผู้ฟังครับเขาคัดไปคัดมาเนี่ยสามารถที่จะส่งออกได้ประมาณ 60%อีก 40% เนี่ยจะอยู่ในบ้านเราเอาไว้สำหรับบริโภคภายในเพราะว่าลูกหรือผลไม่ได้ขนาดบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างนะหรือเป็นผิวลายบ้างนะเพราะว่ามาตรฐานการส่งออกเนี่ยผิวต้องสวยถึงแม้จะห่อผลนะห่อผลด้วยถุงกระดาษที่ถุงห่อผลไม้เนี่ยนะครับแต่ว่าบางจังหวะบางทีมันก็ไม่ได้ 100% คุณผู้ฟังมีลายออกมาบ้างอาจจะห่อช้าไปหรือว่าเจอแสงจัดๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังครับก็มีส่วนที่จะส่งออกได้จริงๆประมาณ 60% เพราะฉะนั้น 40% ก็ส่วนคือส่วนที่เหลือสำหรับการบริโภคภายในประเทศนะพูดถึงการบริโภคนะคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมะม่วงแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันรสชาติมันเป็นอย่างไรนะผมไปสืบหาข้อมูลมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังครับว่ามะม่วงกินดิบมะม่วงกินสุกแล้วมะม่วงสายพันธุ์แปลกๆเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะแดงจักรพรรดิอาทูอีทูจินหวงพวกเนี้ยมันรสชาติเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบผลไม้ไทยจะได้ลองลิ้มรสอร่อยๆของมะม่วงในบ้านเรากันบ้างเดี๋ยวกลับมาครับ

บทเพลงที่มีชื่อว่าชุ่มฉ่ำในดวงใจนะครับศิลปินบาลีคนนั้นต้องขอบพระคุณแฟนคลับนะที่แนะนำผลงานเพลงเพราะๆเข้ามาสารภาพเลยนะผมไม่เคยฟังเพลงนี้ไม่เคยได้ยินโอ้แต่ฟังแล้วก็อื้อได้ความรู้สึกเป็นสุขไปอีกแบบหนึ่งบทเพลงเพราะแล้วก็ที่ไม่เคยฟังเนี่ยขอบพระคุณมากเลยที่แนะนำเข้ามานะครับพูดคุยกันต่อคุณผู้ฟังครับเรื่องของรสชาติของมะม่วงที่ได้เกริ่นนำว่าเอ๊ะมะม่วงสายพันธุ์อะไรเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ในภาพของภาพจำที่เราเห็นที่เรารู้จักเนี่ยในตั้งแต่อดีตมาเนี่ยเราก็จะรู้จักมะม่วงอยู่ไม่กี่สายพันธุ์คุณผู้ฟังครับถามว่ามะม่วงแต่ละสายพันธุ์นั้นนะครับเป็น อะไรอย่างไรบ้างนะครับในมะม่วงที่เราทานกันอยู่บ่อยๆนะถ้าจะบอกว่าแต่ละรสชาติแต่ละสายพันธุ์นะครับเราดูนะครับมันเราแยกเป็นมะม่วงเป็น2ชนิดคุณผู้ฟังครับถ้าบอกว่ามะม่วงคือมะม่วงทานสุกกับมะม่วงทานดิบนะครับแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับมะม่วงที่สามารถทานดิบได้คุณผู้ฟังครับทานดิบแล้วก็อร่อยนะที่นิยมสุดยอดของมะม่วงทานดิบเนี่ยไม่มีอะไรสู้เขียวเสวยไปได้เลยนะเป็นมะม่วงสายพันธุ์ยอดนิยมถือว่าเป็นราชินีของมะม่วงไทยนะครับแต่ว่าคำว่าทานดิบเนี่ยไม่ใช่ดิบอ่อนนะต้องดิบแก่นะครับเพราะว่าถ้าดิบแก่ปั๊บเนี่ยเนื้อเขาจะมีรสหวานแล้วก็มันเนื้อก็จะหนาจะกรอบนะครับไม่มีอย่างมากนะครับแต่พอเป็นปล่อยทิ้งไว้คือปล่อยให้งอมจนสุกเนี่ยคุณผู้ฟังครับเนื้อเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเนื้อจะเหนียวหนึบนะก็จะมีเสี้ยนปานกลางเพราะฉะนั้นไม่เหมาะที่จะบริโภคสุกนะเหมาะที่จะบริโภคดิบแต่ดิบลักษณะแก่จัดเลยนะแก่จัดพร้อมจะสุกอ่ะโอ้โหแบบอร่อยมากแล้วก็กรอบยิ่งไปแช่เย็นบางทีไม่ต้องจิ้มน้ำพริกกับเกลือละคุณผู้ฟังครับแหมพูดถึงแล้วน้ำลายไหลเนี่ยนะก็สามารถที่จะรับประทานได้แล้วเป็นมะม่วงยอดนิยมนะผลขนาดใหญ่นะแต่ว่าในเทคนิคในการผลิตเนี่ยคุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นมะม่วงสายพันธุ์ที่ออกผลเนี่ยยากนะเป็นมะม่วงปราบเซียนนะบางทีใช้วิธีการแบบเดียวกันกับมะม่วงสายพันธุ์อื่นมะม่วงเขียวเสวยไม่มีดอกเฉยเลยถือว่าเป็นมะม่วงที่คนเก่งจริงๆที่ทำแล้วสามารถที่จะทำให้ออกนอกฤดูได้เพราะฉะนั้นก็จะได้ราคาที่ดีนะครับรองลงมาคุณผู้ฟังครับมะม่วงฟาลั่นนะคำว่าฟาลั่นนี่ทำไมชื่ออย่างนี้ด้วยความที่เขาตัวเขามีความกรอบแบบถ้าจะบอกว่ากรอบกรอบยิ่งกว่ากรอบกว่าเขียวเสวยไหมไม่ห่างกันมากแต่มะม่วงสายพันธุ์นี้แปลกตรงที่เวลาที่เราปอกแล้วเนี่ยนะก็ดูฟังครับปอกเปลือกเสร็จแล้วเราเฉาะนะเฉาะปึ๊บจะมาบริโภคนะเสียงมันจะแตกลั่นเปรี้ยเขาถึงเรียกมะม่วงฟาลั่นนะก็ถือว่าความกรอบของเนื้ออยู่ในลำดับต้นๆ นะมีรสชาติที่จะมันเปรี้ยวอมหวานนะแต่ว่าถ้าเทียบกับเขียวเสวยเลยอันนี้ยังเป็นรองกว่านะครับนิยมจะกินดิบแล้วก็ผลแก่จัดที่อย่างที่บอกว่าเนื้อมีความแก่เนี่ยถ้าเปราะแล้วก็อาจจะแตกทันทีที่เอามีดเฉาะอย่างนี้ผมแจ้งให้ทราบจึงเป็นชื่อพันฟาลั่นแต่ว่ารสชาติความมันความหวานเนี่ยจะย่อมกว่ามะม่วงเขียวเสวยนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งคุณผู้ฟังครับมะม่วงมันเดือน9นะอันนี้ชื่อเขานะไม่ใช่หมายความว่าพอเดือน9แล้วเขาจะมันแล้วเดือน8หรือเดือน10ไม่มันไม่ใช่นะคุณผู้ฟังครับมะม่วงพันธุ์เดือน9มันเดือน9นะเป็นมะม่วงพันธุ์กินดิบที่รับความนิยมสูงในประเทศไทยจะออกผลมากในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวก็คือหลังฤดูมะม่วงเลยคุณผู้ฟังครับก็
อยู่ในช่วงของเดือนกันยายนนะผลมีขนาดใหญ่รสชาติหวานมันอมเปรี้ยวไม่เปรี้ยวจัดเนื้อกรอบไม่แข็งนะครับสามารถทานได้ทั้งแบบผลดิบและกึ่งสุกนะมะม่วงอีกสายพันธุ์คือมะม่วงแรด8ริ้วนะเป็นมะม่วงสายพันธุ์ไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ GI ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทรงผลกลมรีหัวกลมอ้วนใหญ่เปลือกหนาปานกลางด้านหลังมีผลมีนอคล้ายแรดผลดิบเนื้อสีเหลืองอ่อนรสชาติเปรี้ยวมันผลสุกเนื้อละเอียดสิ้นน้อยรสชาติหวานหอมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้มันนะครับเป็นมะม่วงผลขนาดใหญ่นะบางลูกอาจจะมีน้ำหนักมากถึง1กิโลกรัมผลยาวทรงรีเนื้อหนานะผลดิบเปลือกสีเขียวนะครับก็มีรสหวานกลิ่นมะม่วงอ่อนๆเสี้ยนน้อยนะส่งท้ายก็คือมะม่วงเบาหรือมะม่วงพันเบาเป็นที่เราเห็นลูกเล็กๆที่ขายตามห้างอะไรต่างๆอันนี้พวกนี้เนื้อกรอบรสชาติเปรี้ยวจัดนิยมทานดิบคุณผู้ฟังครับก็เป็นมะม่วงสายพันธุ์ดิบมีมะม่วงสายพันธุ์สุกอีกนะแต่ว่าเวลาหมดซะแล้วคุณผู้ฟังครับก็ติดคุณผู้ฟังไว้แล้วเดี๋ยวมาพูดคุยในสัปดาห์หน้าว่ามะม่วงสายพันธุ์สุกมีอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างนะแต่ก็อย่าลืมคุณผู้ฟังครับช่วงนี้มะม่วงออกสู่ท้องตลาดแล้วนะครับเรียนเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยากจะชิมนะอุดหนุนมะม่วงของคนไทยมะม่วงของบ้านเราเนี่ยหาซื้อได้นะราคาก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยจะมีการจัดงานวันมะม่วงวันที่8ถึงวันที่10มิถุนาที่บริเวณหน้าศาลากลางรายละเอียดนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันให้ได้ทราบนะเพื่อได้เตรียมตัวที่จะไปเที่ยวงานกันวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบพระคุณท่านผู้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้เวลาตรงนี้ได้ดำเนินรายการวันที่ผมนายเสน่ห์แสงคำลาคุณฟังไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนณบริเวณย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนโดยนางสาวสุภมาศเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะขายพ่วงรวมถึงการแสดงฉลากสินค้าที่ครบถ้วนทั้งวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้าในพื้นที่ไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีจึงชื่นชมผู้ประกอบการที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมฝากให้ทุกฝ่ายไม่เฉยโอกาสขึ้นราคาในสภาวะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้า7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนโดยไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครอง
10: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพและวิกฤตด้านพลังงานที่ยังส่งผลต่อประชาชนในวงกว้างโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนด7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนมาตรการสำคัญประกอบด้วยการลดหรือผ่อนผันค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาการยืดหยุ่นเรื่องเครื่องแบบนักเรียนการควบคุมค่าอุปกรณ์การเรียนที่ไม่จำเป็นการชะลอจัดซื้อหนังสือเสริมหรือสื่อที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายการลดกิจกรรมที่ต้องใช้เงินจำนวนมากตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองซึ่งทั้ง7มาตรการโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังสามารถออกแบบเพิ่มเติมได้ตามบริบทของพื้นที่โดยต้องคำนึงถึงการไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครองแต่ยังคงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กรมราชทัณฑ์ยืนยันการพิจารณาพักโทษอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อใครเป็นการเฉพาะเจาะจง
11: กรมราชทัณฑ์เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงกรณีการพิจารณาพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชทัณฑ์อย่างถูกต้องโดยระบุว่าการพิจารณาพักโทษจะอ้างอิงจากข้อเท็จจริงคำพิพากษาและข้อมูลทางราชการที่ชัดเจนเท่านั้นซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งใดระบุว่าอดีตนายกรัฐมนตรีกระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดอาญาระหว่างถูกควบคุมตัวจึงไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการพักโทษนอกจากนี้แต่การตรวจสอบของคณะทำงานพิจารณาพักโทษและเอกสารต่างๆก็ไม่พบข้อมูลการกระทำผิดวินัยทำให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษลงโทษมีมติว่านายทักษิณมีคุณสมบัติครบถ้วนและย้ำว่าการพิจารณาพักโทษไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดเป็นพิเศษแต่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ต้องขังทั่วประเทศและยึดตามกฎหมายกับหลักฐานอย่างเคร่งครัดดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเรา
3: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง hey!
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮื้อเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า

นใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579

Yên cầu tế phun Nam Mô Linh Đế Ô.

라디오 톤 키오샹 분통뱅 쿠디엔

求本愿掌握剑塔不落刀

จำหน้าฟุ้ยโอปากเพื่อโออย่างโลหิตเปียก

ขะเยตุงโ

パオエオアンチェンウェチェンメガクンペフィンオー

家梦为神道那太不念，君哦。

端阳得哦啊丢飘路还转梦哦。

ียนะตายเท้าหลังโอแค่โอเจียนยามตายนะต้อยเวียโอ

สังสามเสาล้างโอเจ็บจานโอเปาโลตาวเชียวเจียว

Ня на цуци мао то та лео э нин цинга пэнфу ня.

mai vừa chữa ô dấu chèn ô mê ngô liền.

庄啊，娘为放啊，祖那样苦念在哦，金祖财路念不休。Hello.

阳楼银带走年呐，叫卖

nhìn tại về chậu mai à rồi chia mong ô chiếu thầu nằm tha.

转账啊，我哦呀，一哦太罗念呐，轮番哦，羡慕。

ー

Oh,

爱，发露怒海念怒马怒念真没转

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนของพ.ร.ก.กู้เงินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสพร้อมกำชับให้งบประมาณไปถึงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนของพ.ร.ก.กู้เงินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสพร้อมกำชับให้งบประมาณไปถึงประชาชน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงินอย่างรอบคอบเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินที่กู้มาครั้งนี้ส่งตรงไปถึงประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐมนตรีซึ่งร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบสินค้าไม่ตรงฉลากทุกจังหวัดทั่วประเทศส่วนผลการตรวจสอบปลากระป๋องว่าเป็นปลาชนิดใดต้องรอความคืบหน้าจากกรมประมง
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบปลากระป๋องที่เนื้อในไม่ตรงกับฉลากว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อ ื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงฉลากในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันโดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าปลากระป๋องที่พบผลิตจากปลาหมอคางดำหรือไม่นั้นนางสาวสุภามาศระบุว่าต้องรอผลการตรวจสอบจากกรมประมงประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากกรมประมงมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ DNA ปลาตามมาตรฐานสากลและเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเร่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายสะสมอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบหนึ่งในนั้นมีบัตรประชาชนไทย
12: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหนิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและในเฉิงเจ้าหวูมีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์
1: เหมือนสุนค่า
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: ผู้คนเร็วผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
2: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ก็ใจเย็นๆลงละขอบค
3: ุ
2: ณมากนะน้
3: องโอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตรา

0: ชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
2: อซอใจถอนเนี่ยป้าถอดสึกเซ็งเดเกคอมอลอยยอเจอกอมอคออยู่เก๋จอชีสิทธิบัตรทองยอถอดสึกเซ็งตอก็รู้เก๋เดจอเจอคอมออัวจียอลอนเดก็ตุมอลอก็หมดใจอยู่ตอดสายอีป้อนเนี่ยหลอป้าก็ตูนิ่งม้ออวดทอสืบเส้นยกวันเดาเจลูทอตรอจอดเช็คคอมม้อเนี่ยหอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีจอกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเป้เป้ศูนย์สปสช.เขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
3: เจ้าอีจงน่ะจะกระดิ่งจังมองสวดเล่าลูกว่าอีปังอยู่ทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดต่อปู่หาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปู่มั่วสวดเต่ากุญแจขอตือหามองจัวจอหนูจื้อกุญย่อจวนเต่าศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดต่อปู่ปังฟัวอาองกุญย่อจวนเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่ดาวมงเต่าจัวตุงเบอร์สุดตรงศูนย์จื้อเป้อีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสียงเจ้งใหม่เต่าเต่าจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสวดต่อปู่หาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชิญตือจื้อเต่าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต่าลูนเต่าตุแอปไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเตกินตรงขัวล่องขัวชัวชัวอย่างมาจูปุ๊เหลาจูรอนูตีอีลูอีลินดูมงจูนูตีไปเจ้าอีลูจื้อลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอ

ชัวหูติเฉาไทยดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ลูกชื่อหอฮาลุมงอีนูไปหาอ้อจ่ายังสอนจูไปหาเถาชื่อหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตดอกนัวมองย่อไป

เย้าจงอีจงหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่ามานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างจงชาจอกอันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่ตวนจื้ออีจงหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่าวันเด้งนัวจะยุดถอยอีจงหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่ากูเมงกังลูกใช้ห้างกังลูกนงยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ้วนจองดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหัตตาไม่สวดเลยยูลุงทูกูย่ออ้วพงยืดเถ่าปีมงจูจัวเถ่าเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยศช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าหัตตานูนัวเจกูจัวเกาลูกชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อย่อหัตตาเล่งตือมั่วสู่เจ่งแจ้งกลางจืนัวหล่อแม่งดาวสุต้องมองสุนชาเม่วิโยฮาตากูชิยอดจวนดักสุต้องจวนหล่อเจยัวจืมัวเล่งตือลูดใจไม่เลยสุต้องเจกูกูช่างเต่าจวนไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจืหนัวเจไปสวดเลยมองก่องกี้หล่อใจอ้วกี้จวนจืมอง

Suan zi nuo jie gu yu muo yi zhang lu bao gu ha zu. Zhi yang gang mo gun zi nyo zuo lu jang du gu jo lu thang zuo suo lao tao bao. O nu nuo jo fuo chua gu gu heng ma yu uo zuo jo gang mo nu lu tao yong yong yi. Siang dao jo rau mo ha jo tle hao zi hu. Yi yo jo gang mo ro u cha ra ruang. Ma yo thao tao zai jo gang mo nuo lao jie yu uo zuo อยู่ทอบล้างสังดัวเนื้อยัวรองเตาอีเลงตั้งสุยัวจุเตาเจ๋งฟังจอภาวะคือขวดเล่ยออยอดจอกั้งหม้อคือหูอัวโรคอาหารเป็นพิษมาจอกั้งหม้อหนัวเถาคืออยู่เตาใจเหล่าเจยู่ยัวลุงดัวสังดัวห้าอยู่ยัวทอบล้างมามั่วเป็นสื่อคือยัวรงภายในเน่งกับเปล่าจูเปล่าเจ้าหยีชั่วโมงไปยอดจอกั้งหม้อคือหูอัวโรคอาฮีวาตากะโรคมาเถาคืออยู่เตาใจจอกั้งหม้อหนัวเหล่าเจอยู่ยัวทอบล้างอัวจอกวดเล่ห้าสังสังดัวเสียงคือยูลุจียัวขวดเล่รุนแรงเอมั่วเป็นสื่อคือยัวฝวดเช่งลาสยอช็อกเตาห้าเปล่ายอดจอกั้งหม้อคือหูอัวโรคไวรัสตับอักเสบเอจอกั้งหม้อหนัวยอดเถาอยู่เตาใจเหล่ามาอยู่อยู่กุ๊กกุ๊กอีจีเก่งๆมอเต้าหาวมอปลังฮายูรุจีเนยดล่างๆรสยอล่างเจขอมัวกูยดล่างๆตัวอย่างเก่าฮะชื่อยอจอกั้งมอคือหูอัวไข้รากสัตว์น้อยรสยอไข้ไทฟอยจอกั้งมอหนัวยอเถาอยู่เต้าใจหลอกมาอยู่อยู่กุ๊กกุ๊กอีจีเฮงกูยังเล่นเต่าอีลุลีเปียมอเต้าหาวมอปลังฮายอยู่มั่วจอปจอเต่าส่วนดอกยูรุจีจอกั้งมอชื่ออย่างคือกูหาตังลูนัวมั่วเป็นสื่อคือยัวตีไทยเต่าจัวสื่ออยู่นอกจอเจ้าหมอคือเถาว่าตังชอนดอกเออยู่จะเลยนอกเถาสูสูฮาอยู่สู่สื่อจังกลาช้อนกลางสัวเตยวันเดย์ชดชัวรากคืออยู่นอกเจ้านอกหมอเบาเลยหนัวซื้อมั่วเป็นสื่อคือยัวตีไทยเต่าจอกั้งหมอหนัวเหล่าเจกูจะลุทางคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป่าเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวเจสวดเล่าจอกั้งมงกงกีหล่อใจอัวกีเต่า

0: 그거 저거 달라 넘어 좀 이렇게 다가다 있더니야
1: 하지 피하 니야.

อีจงน่ะจึกุตีนิงจังสวดเลยลูชื่อหอยัวตังเลยเจกูอ้อจองดาวจัวไม่สวดเลยกูไม่ปังชังกางสู่ต้องจัวฮันลูมงดอกลูเสียงแจ้งใหม่ฮาไม่กูลุนทุกกูย่ออวพงยืดเถาปีลูจัวจัวเถาเศร้าลูชื่อหอยัวตังเลยเจกูยัวเศร้าสู่ต้องจัวใช้ยาเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมังจอกังโลซุนจึดลัวจัวเถาลูชื่อหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งฮาเก่าฮางเต็งจูเก่าหยีเต็งย่อจัวชัวชัวนูเอนูนัวเจยัวสาวสู่ต้องจัวใจจาเล็งนัวหลอกซื้อท้อจัวกว่าไม่ชัวชัวเล็งชัวโตจวนซื้อจู้กินนอกกลางย่อรงย่อรงสวดเลย

斗鸡，颤抖抖的中对头里多爱熊那个鸡巴。

我呀，公路雪积融，哎，更被冷水把多么多给满地。

0: 啊，东方我，让万方茶得归，你要，你可肯渡千丹茶？
1: 不记得了。

可都家当他的了路都跨几道给我拿一盘台年一桌茶也能我大干都让桌上让我别走的你

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่โชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
2: ฟอกว่า
1: เนาะซง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: บาสนาเกตชามาเรเนสปสชมาเจอตชาเฮียเปยบาชาบาเลมากว่าซาบาเลอกุตอดิเลบัตทอพาลาเวซอและยาลาซาเซดิซาดอเพลโลซาเฮโลเทสีเคมีบำบัดเฮโลฮอร์โมนยาเกซาเลรังสีรักษาศิริภาอีคอโปรเลหมอดอกบาโชเกซึกเลสกอดูลอคูชลปูเวดานิลอซีกว่าอาทอเลสายด่วนสปสช1330สปสช.เขต1เวกิเมส053-285-355สายด่วนกมทูล1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิฟกะก็กะเดียวนี่ล่ะ
2: กวยดอปูแวกก็กะแฮกเก็บราตุพุกอเดอเลอทีมเวกิเมแกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลอหมออูแกทอลเลอปกาปูหมออัวปลือดอผักกระพือ PM 2.5 และราโตกอโตโนหมออูแกทอแต่คือเลอตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอหมออูแกทอลเลอปกาปูหมออัวปลือดอผักกระพือหรือเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์เตอร์คีข้อว่าข้อเวกิแม่ปลาพลาลอดที่ก้อตลอดพิค่ะกรอค่ะแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอปกาปูหมออัวปลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตักแกล่แหล่ตอตเนียเคเนเควดิซอลเลอร์กชูอุชุแกตาเลอร์เอฟไฟดีตบาชูอุชุแกตาบาปากรอค่ะตเมเลอร์ชูอุชุแกตาสปอสค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะทอลเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยากยาคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอกอตาเชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพุกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกะญาตาเลอร์โอปุโคปะเคดูอทอกลิซอลและกะชุกะกะชกอมุโคชุยผักกะพลือโตโอบะน้อ
3: เวเจ้าเออผักกระพือผักกระหมู PM 2.5 เนี่ยพลาดเลยเด้อแม่ครีมแม่สากูอุกูเห็นเลยจ้า
4: อันนี้เนี่ยอันหลุดเลยปะชูกูชูแกราตาป้าติดเลยเนี่ยนี่ตาหลอดตาสุกอสุกาเอาเลือดตาสุดแต่ตาหลอดปะชุกแกถอดไม่ดับก็พอปกก็แกถอดผักกระพือผักกระหมูเก็บบัตรที่บัตรโตแกปะเต่าจวดเห็นเลยเด้อ
3: ดิเน่ปะบ่ามาเจอหล่อซาตะบ่าชูอุชูแกถอดตาตาสุกอสุกาบื้อโคเชอร์บื้อเค้กโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสูอาทอเซกว่าเชสก็ซื้อตะบาเมอร์เลอร์หมูอูแกทอเลอร์กราปูเนื้อแม่มานี่เดอะพายอีเดอร์ผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดอร์จิกาลอเจ้
4: อ
3: ัน
4: เมียเกลิสต์ก่อนในเกิดแก้ก็ทอเซเนื้อเมียคู่หล่อซากก็กาอูกต่อแต่ชูชูแกเปิดกันเนกสู้กับซานเนกเกลิสต์ก่อนเลอร์อักเกิดแก้ก็ชกหนอแต่ช่วยมือลาเกแทนเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: แทอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นเลตตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก่โผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อหนอ
2: เล่นแล้วนะ

นอเดอุมิชเปิดดอปปูแวมูราพาตีพือพีรมมอสกอปราดโดกนาตาโพปะกว่าดอตาโพปะปรากะลือปรากะยอก็กันเนาะนอดอปปูแวมูราพาตีพือพีตะนิยาเกเฮเตกนาบาคะคือเลอตะกุบากุเซจะละคือกว่าในเลอซอซอตาดอลิเนาะเฮลอตะกุบากุเซบาคะคือเลอปะก็เลปะอุบรีจะนี่เนาะการพักผ่อนสำคัญต่อสุขภาพอัตเวดาดีเนี่ยคอมโยดิหรอเนื้ออบวิอดซาเนเกตาเลอมาเกทอเกเนื้อกินบาผ้าเกียบาร์กาเดตินตินยุ้ยตินยุ้ยต่อปูเนอโอยุ้ยนีหนอตินเหนียววินนอนีบาพิตามาตาเลอวีเขาตาเดวีตาเขาย่อเขาตาเดย่อตาชูชูซาเวซาอบวิติมือบาบาเมเลก็บามาตาหรออันนั้นก่อนเนี่ยปากุปัญญาก็การนี่เนาะดิสโซเลจะเล่าขึ้นในตะกุบากุเซเลสอสอสอแต่เนี่ยแต่เวลาเบ้าบิเนาะตันนีเนี่ยเราชอบดาเวเลอร์แต่ไม่ตันนีแบบตันนุ้ยเนาะก็เบ้าบิตันนีจะกันอะไรเราตันนีนี่อ่ะตันนีปลาเล่นเหนียววิขี้เนียมูเนเดอร์อาตาโอชูเลียนตาเกอรีดอติเจดอมาสันนี่จ้ะปลาเล่นป้อนเหนียววิอ่ะมาตาเลือซาเวสมาเกดิมาตาชูอันนี้คณะเลบัติบัตโตเกโลปัญญาปราคาเนี่ยเราพูดไปยังไม่ปราเราในเมนตลอดปลดดุกูเทคีดิโซเลอร์โลชาโซชาอักเสบถ้าจะเนี่ยน้องปัตถุปัปลามาดาร์บาร์หล่อหรือบ่าที่แนวโคเนี่ยจะกว่าแต่พิจารณานึกว่า

没来交代到，我过来来拍款，我看那边的牛皮的泥的尾巴给他拍，对呀，给连马给他打路过，看到我说明人家的尾巴给他，但没到天，他听到他了，把过来把 clip 破打到，把了把个家土个家砖了烧开了，把那打地呢，把过来把乌啦，喏，把绿啦，啊，地呢到这，你挂到挂到不喂，但女呢牛皮的尿，么家个没不了你嘞。แต่สิ่งยาเจ็บอ่ะกว่าเวลาเริ่มมือเริ่มลาบาชาอ่ะเบื่อเจอในที่จ่าขอแต่ยุ่ยเหนียววิดันนี้แต่ยุ่ยเหนียววิดันแต่นี้เห็นเมื่อเลอะป้าบากกว่าเชลล์เก็บป้าเต่าชูเทเห็นเมื่อเลอะกว่าเราเก็บเลือดนั้นสูญเสียแห่คืนเนี่ยป้าก็เลอะมันโลตาที่สอดเลือดสิ่งยาเก็บเลือดป้าสูบเสียป้าต่างหุ่นตาแก่กว่าเห็นเมื่อเลอะป้าก็เลอะป้าสูบขีดซัดขีดสูบมือซ้ำมือเต่ามือเดอตาชมิชมหมดจักรล้อตาพี่ตามาเดจักรล้อตาเขาสู่เขาสัตจักรล้ออันนี้เนี่ยบาคัดเลยช่วยบาคัดเจ้าทั้งเลิกขนอุกบเรียนรอบทั้งเลิกปกิบบาเนาะเพราะเนาะคือตาปากกอลเลอร์นักวิชาการเนาะปากกอลเลอร์นักวิจัยอมักกว่าดอกไปดับการเลือกเหนียววิโอซานีอัตโตชูดเลยเหมาะการเลือกมาดันนัดเดือนเนี่ยมิลันยับบอกคันมาไปดักแกบัชามิติลาซับการเลือกเนี่ยที่ดีสอนเลิกการเลือกมาตาเดอุบุยบ่ะเนาะอาคอมโยเลตาเสถภัยเนอาเกตาละหลุดโดเจเป้าอุบุยเนการพักผ่อนเนาะเทวดาการพักผ่อนเดอเราชอบดาเวเลอร์ปัมมีเนาะแต่นี่ในนี้มีเนก็บ้าเมสุดที่เห็นเมื่อไรจักรนาดอขึ้นนารีนุ่ยนารีบ่ะเนาะขึ้นนารีนุ่ยนารีต่อปูเนาะก็แบบมีอุบุยเนาะแต่เชื่อก็ต่อเรื่องมีอาคารเนตาชมมีชมหมดคนอุกบเรียนตาชมหมดอ่ะเนาะมีบ่ะอันนี้เนี่ยเกตาละมือก็เตอามาซาเลนิจ่าตาอุบุยอาเกตาละหลุดดุเดาเต่ามูเดาปุกีปะบาเฮเตกุนาดีเนี่ยเราดับเวนตาการแล้วแต่ป้อนเหนียวเบี้ยชั่วโมงดอกว่าแต่ไม่เลิกเกือบวะเนาะแต่อุบุยว่าเฮ้แต่นี่นี่อุบุยขี้นี่นี่อุบุยเสื้อนี่นี่อุบุยแต่แลมมาแต่นอนนี่เลยอันนี้คันในบัตรแต่ละปักเกือบเนาะแต่ไม่เลิกป้าอุบุยบ่ะนี่คันในตุ๊บปีบ่ะเนาะแค่เลยแค่ช่วยตะกุบากุเซบ่ะก็คือเลยป้าอุบุยโอเวดับเปลี่ยนนี่เนาะแล้วขี้ก็ได้เจอแต่กือปือพอแหวพอดอเนาะ

นาะเดี๋ยวตาเตนิยายอีตากุบากุเซลล์ค่ะจะเกิดแต่คือดับบูแวนเนาะดิซอเลอร์กษีสรามีเกเลกระทรวงสาธารณสุขมีเกปราบพลาล่อตาคือเจาะตาเนาะเทวดาปรากุปัญญาเลือกเป้าเลือกกอดจอเตะจอแค่นี้เนาะเดี๋ยวบาตาชุดตาชาเลือมีกุสาเกะเนาะมีกุสาเกะเราชอบดาวเวลเลอร์ปรากฏแต่ช้าละล็อบเป็นลีเนาะเมเฮียเมบัตที่บัตโดวันเลือกผสมโอปวนตามาเลมาเกเนปักมากว่าดอลเลอร์อัศวีอัทเทียนตาเนาะดิโซเลอร์ปัจจเตโพเนาะเมื่อเล่นยาลาซามีเกชมิโชเกียนตามีเกเนาะเดอปัตโดกว่าดออัศวีอัทีเนปัจจเตโพเนี่ยรออาเกปัตอูเลอร์อาสุยทีอาสุยเน็ตหลดเลเดอร์ประกอบเล็กกระสีอาจุเนาะกระสีอาจุดิซอลเลอร์ก็ดัดสารเคมีเนาะสารเคมีเนี่ยคอมโยดิหลอกคอมโยเลอร์ตลอดกระสีเลอร์ตัดจุเลอร์กับแฮนหรือเลอร์แฮนหรือเลอร์ผสมโอปูต้าเดอร์อะโมเลอร์ผสมโอปูเนี่ยเดอร์เกิดมาฮากุฮากอผสมทีเนาะคือแก้ทอตัดชุดตัดชานตัดมิกุสากะเนาะเดอร์อาเตเวดาอักขอดที่ขอโลบาจลอดเลอร์ปากุปัญญาคือทอคือลออาสุยทิตหลดเลเดเลอร์กษีอัจจุเมเวดาเลอร์อักขอดที่แต่เนี่ยให้เปือบาค้าคือเลือดตาออตาออเจาะเนาะรอแค่ในบานเอนโชโมเลอร์เนื้อคือเปื่อตัดดอตาลาเนาะเดออักเกอร์ปูแพร่กษีทีเนาะอัตเตมีเลยบอกรอแค่เนี่ยตัดดอตาลาในดูรูปปัสสุเวดาในเดือส่วนเมื่อคอกเกษียณตาระมุนหรอแต่ดอตลาดมีเกินจากเกินเนาะเดนเมอ่อนตานึกบาเซขมักกะแค่กระชอมุนเนาะเนาะบาบลอนในจะแลคือออเลอร์ประชาเวดานตาสบัดดอออเดเนซีหมออะเควนในประออเดอีตะคันเนื้อแล้วก็เกษียณตาโอเจเนาะอันนั้นก่อนเนี่ยเตจูเน็ตแลคือปื้อพ่อแม่พ่อในเกก็เตในก็จะสวดอะเวอะเตเวดานี่นี่หมอสวดอะเวมเซในดือเกก็เตเนาะเดตบาสวดเมื่อสารเคเตสารเคมีเนาะมีบาเนาะยาฆ่าแมลงยาฆ่ายาตลบบาเมื่อบาเนาะติเราเลิ่มเป็นหนาเอตาโตเอียนตาเนเตเวดาตัดดอตันหลานเนเกก็เตเราเนาะเราชอบอะเวเลนเนาะออนเนอะจือโตบาเนาะดิซอเลอร์อะจือโตบาเดอะอะเกเกเลไปเต่าชวดเลยอากอเนาะไม่เมเลอร์นึกคือเปียแต่คันในดืออาจจะลอตีเนาะเจ๊บะเนาะแต่เมเทตัดดอตลาบะบาจะหล่อเลอร์ประตูก่อตาเสือภัยอุทธรเลือกปากุปัญญาลวดจ่อเนาะตาจืดเสือภัยเนี่ยอาจจะเมียแฮเทตัดดอตลาตาบะแฮเปิดลื่นหลัดโลเนาะนึกคือเปียหยาพัวคือเปียช้อคือเปียตัดพิตัญญาซีซ้อนตาทื่อเลิศอันมีเนี่ยเนาะเดอโซลักเควดานตาเควมีเวดานตาในตึกเต้ก็แช่ก็ชอบแบบในโอเจเนาะเดท่อนยาเนาะเดท่อนยาท่อนยาเกเนาะก็เจลักคราเนาะกว่าก็ดูท่อนดูท่อนยาเกเนาะก็ส่วนเมื่อเลิกอาหารเนาะเมื่อเลิกก็สี่ข้อเวดานตาอุมิกุเนาะไปแต่คือดับปุ๋ยคาร์ดิสเซอร์เกิดเมื่อเลิกปุ๋ยพอแบบพอส่วนเมื่อเต่ามูสเลสโกเลอร์จอปาอันนอกคือเตจูเน็ตเลยไปด่านี้เนาะเศรษฐกิจพอเพียงสู่ออพลาวดาแวนตาจานี้เนาะอีกค่ะเดอชั่วโมงเลิกอเมื่อบานเราเลิกตัดจูคาร์ดเชื้อต่อในปัสสูตัดดอตตลาดตากันย้อนหรือปื้อพ่อแหวพ่อก่อค่ะแค่เนี้ยเนาะตลบาคือเน็ตที่แฮนลวนตาตลบาเนาะคอลมุขขดจวนตาเดอสวบเบ้เนาะบาชาตะโกคาร์ดก็บาสวบทีเนาะก็บาคือเน็ตทีเดเจเนาะบาชาเดอชั่วโมงเลิกคือเมื่อเซมาเมื่อเซในเดออาเก็บหรือเก็บโขเกยเลยไปเต่ามูซึบกระตือเราเราชอบดับไปเลยเต่าชวดเลยไม่เมื่อแล้วคือเปรี้ยวค่ะดื้อเราชอบดับไปเลยคุณเลเวปูในเดือบักค่าคือเลยสารเคมีในอาร์เกอาโอเราเนาะอีกค่ะดับไปเต้คือดับปูแหวบักค่าคือเลยก็สีสระปลาดพลาตะก็จอนตาเนาะแค่เลยแค่เชยอุไว้ดับเปรี้ยวเราเจอเนาะเดอก็นานเราเจอตาสมือสมือและสมัยยาปาดอเนาะ

0: No, de dapwe prado kena tapo pe pra kele pra kenyo ko ga ta tininya de chomo le ne kene ba ta ku ba ku se ne kene ba ta la ke blu ke pro le ne go no la cha da ve le ta su mu sa mu no le pu po ve po ba su ba sa ra ke te la te te le ta so vi sa che te le lu po tha po no ni la di la de ki blu na ko ga le ne ke ne pe se ko ตนี่ไงเนาะเดี๋ยวชั่วโมงแต่ชั่วก็ตอนแรกอุบเลกีแต่พอสิระบาดเปิดก็บาดหลอดพาเราซาเดอร์ปุ๊บก็แปลกเลยหรือพอทาโพและบาดตาตื้อตาชั่วก็ตอนเรื่องเนาะเดี๋ยวโอชูเล่เบมือซาพรีเนาะปูแพร่ตาชุดตาชาชั่วโมงตาแรกเนาะเดี๋ยวก็เนี่ยบาดตาแรกก็กันเนาะตาบลื
1: ้อแล้วจะเตะบอลเล็บเลยเนี่ยค่อยจิลิสับปีแต่ละเตะก็สปอนเล็บเลยแล้วจะปอนเล็บเลยเนี่ยเขาเป็นยัดโอระเลยอะไรว่ามีตมุตเตจิสะนี่เนี่ยปัตเตปัสเซอร์กะปัสเซอร์กะแล้วแต่เลจิทั้งเลขวดคุณตาคุตาชาตาปีตาจ้าเซอร์กะแล้วไปเฮล่าจิลิกาเซอร์ปออเมริกาเลยขวดปัตตาอุตาปอดูอูระดาตาปูอูเซระเซซีอูบาลวัสซีอูทาร์ทัตเตอเมริกาเราทำงานเราอาจจะเสียหากคุณอาจจะเสียหรือกิริเป๊ะเสียเสียสิเป๊ะทาร์ทาร์เตจีนั่นนี
2: ่อ๋ออ
1: เมริกาได้ท่าอุกันเลยภาษาพวกนี
2: ้ท่าอุกันภาษาพวกนี
1: ้อ๋ออุกันเลยภาษาพวกนี้เพื่อภาษาพวกนั้นตาเพื่อแม่กูคอมมิวนิสต์ที่เลือดแต่เช้าตอนเลยอาเฮก็มีความที่พลาดเลยเกมเกนี้คนเราทำผิดเลยพลาดดีให้อีกเกมล็อกก่อนเล่นแค่ดิมล็อกก่อนเกมล็อกก่อนอะไรเข้าก่อนเข้าก่อนภาษาปะออกภาษาปะสิบเนี่ยก็เรื่องดูแลมันอยู่ประมาณนี้นั่นนี่แต่เชื่อต่อมาได้เกมวะเกมละเกมไปอากูบอกเลยกันนี่ขอเปิดเลยกันแล้วเกแต่ขี้นอนบ่แต่ขี้นอนนั่นเกมนี่ชุดเกมละเกี่ยวกับเรื่องคนเล็กคนคิดคอมเมนต์แต่ขยันแต่ให้สิขยันแต่ให้สิว่าอย่างเนี้ยนั่นเองอาลบานเราสิการเดียวหรอกเราสิการให้การที่นักขี้ราเขยระดับสิเลยฮาระดับสิเลย
2: จริงนะ
1: อาชีพแต่ขยันเนี้ยจะขู่ก้อนมันจะขู่ดูบ้างให้เสียละทันทีสักบุตรดับบ่ได้เชียร์ละสักโอ้อะไรเขาได้สิตัวออกซะว่าสิมาพี่มามาวันตะละมีนออกวะแล้วสิซัดฉอไว้บุรณะนี่ติญีเนาะนั่นนี่ถ้าบ่ออกแต่ก็เชิญกันก็เชิญกันอะว่าก็ตาสิเดินท่านตะอุตะปะเกออู้ก็ก็มา
2: เ
1: ออูเวตปูเดลเลย
2: เออ
1: ปูเดลเลยแล้วนี่ซาสิเกรารา
2: เลตกะคาอูราเซกันน่ะ
1: เออซาสิเกนั่นนี่อะไรก็ไม่ใช่เด้อแต่ตาอุตาปองเออ
2: มันก็สี
1: ก็สีก็ซอสก็เดินมาออกไปแต่เราจะปูเราจะหัว
2: แล้วนี่ตาปูเราทุกคนน่ามีเลยอ่ะ
1: น่ามีล่ะอาชีพตาชอบตาปกติหรือเปล่าออกไปเดินมา
2: เรียนนี่เลยเหรอแหละ
1: อะไรก็อะไรที่เดินเล่นเฮลเลชิสปองนะที่เดินมีอะไรก็เลยไม่ก็ปูปูไว้อาชีพแต่พ่อเขาก็ภาษาพวกนั้นแต่อุตส่าห์พ่อรู้ไว้โน่นที่สีรู้แต่อุรู
2: ้
1: อาชีพนั้นคนรู้คนเพลงกว่าเนี่ยถ้าบ่อขวบบ่บ่อขวบอาชีพมันจะมาดีเลยมาดีเนาะอะไรชื่อเรามีเชื่อแล้วเราจะกลายให้ดูอาชีพถ้าห่อเราสบายเลยห่อสบายเลยละโอ้ตอนนี้เราสบายเลยละตอนนี้เราสักการเลยอาชีพกิจเจ้าหมดไปอาชีพเนี่ยแต่พวกขาที่คุณรู้พอเราเราจะเล่นด้วยชาติดินเนี่ยอ๋อ
2: แล้วดัสกาอภูได้จีน่ะดัสกาอภูเลยเห็นด้วยดาชาเซนและเทียดาตาฮอร์ดนี่ตากิเต้เนาะอหมูแล้วอัปปาแล้ว
1: กิเต้เราหมดป่ะ
2: อืม
1: แล้วแม่อาชีพเนี่ยกว่าป่าทางนี้เราเราจะเล่นด้วยชาติดินเนี่ยไหมจะเล่นอะไรฮอร์ดนี่น่าป่าเลยอาชีพเราชีพออนนั้นเนี่ยมาดินเนี่ยนุกชั่วโมงละจ้าไอ้ชีสับเนี่ยนิมุออนสับวิญญาณสีได้จีนิมุออนวันนี้เนี่ยนิมุออนจันทร์จะสับสิเกิดได้ที่ห้อง No, la vida en el cielo, o sea, de tu mundo, ¿sí?
2: Ah.
1: A ver, está bueno, ojo, mi hijo se plaga en la gente. Así que, también no hay de hora. O papo, mo, papo, pero también ya le puedo quedar a tu, ¿sí? No más. Te tambla aquí, bueno, me gané, tomo, sale, o la cifo, por. A ver, sí, mi hijo de su plaga, ¿no? Sale, ojo, el verde, ojo, el verde, la tafe, hasta esa cura.
2: A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
3: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué
1: pasa? ¿Qué pasa?
3: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
2: ¿Qué
3: pasa?
1: อ่าฮอดาชมมอทอกันเนี่ยประสาทการตาเกเตนี่กว่ามีเมียเออประสาทวันละเกเตนอย่าตาเกเตอ่าฮอก็ประสาทการตาอปุอัตตออาการเนี่ยหมออันนี้บาตะกุปะกุเตว่าอมุตอฮอนอเตนเกรานี่เนี่ยเตนอ๋อมาซาดิอะเลตอก็ประสาทการบาบลอดามาบูมาตอเออมาบูดาวีประสาทวันละครบตัวตะพี่ตามาหมอตะซาปะนี่กว่าเมียบาบลอดา
3: ลูกตัวก็ตานัดลิฮอฮอภาษาปาตู้เจอจังนี่เวตุนเนี่ยจังนี่ก็ตุนเนี่ยเจ้าตามาบูเนี่ยตามาบูนี่แหละ
2: เออ

brava neger. Dans le

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีเครือข่ายชาวจีนซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกย้ำไทยพร้อมหนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยย้ำว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
3: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นการเป็นความเชื่อมั่นนะครับจากภาคีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้นำประเทศที่ดีที่แข็งแกร่งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการประชุมครั้งนี้ยังมีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์โดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าให้แตะ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านการบินและลุ่มน้ำโขงขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยด้านพลังงานอุตสาหกรรมอากาศยานและ Data Center ส่วนมาเลเซียหารือการสร้างสันติสุขชายแดนใต้และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนขณะที่ฟิลิปปินส์สนใจซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยและขอบคุณไทยที่ช่วยส่งตัวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศกว่า 1,000 คนนอกจากนี้ก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายยังยึดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องการปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และ GBC ดำเนินการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบปลากระป๋องทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจและขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงปกในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี อาทิปัญหาด้านใบอนุญาตรง.4 โดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปลาคนละชนิดกับที่ระบุเอาไว้บนบรรจุภัณฑ์นั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอให้รอผลการตรวจสอบ DNA จากกรมประมงโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าขอให้ประชาชนอย่า กังวลในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องและแจ้งเบาะแสปลากระป๋องที่เข้าขายน่าสงสัย
5: ก็ได้มีคำสั่งไปยังสคบทุกจังหวัดนะคะเพื่อที่จะลงไปปูพรมตรวจโรงงานปลากระป๋องนะคะว่าได้เจอสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งก็ได้รับรายงานมาจากบางจุดว่าก็เจอสินค้าที่ไม่ตรงปกเหมือนกันนะคะบางที่ก็เจอความผิดของไปรง.4เป็นต้นนะคะก็ว่ากันไปนะคะเจอที่ไหนที่มีความผิดการกระทำผิดก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะที่จะรอผลจากกรมประมงนะคะต้องอยากให้เป็น official report จากทางกรมประมงเพื่อที่จะชัดเจนว่ามันเป็นปลาอะไรกันแน่ค่ะ
4: ส่วนกรณีที่มีรายงานว่ามีโรงงานปลากระป๋องที่ต้องสงสัยว่าอาจไม่ใช่ปลาซาดีนหรือปลาชนิดตามที่ระบุไว้บนฉลากมากกว่า1แห่งนั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดบางแห่งว่าพบสินค้าที่มีลักษณะต้องสงสัยแต่ยืนยันว่าทุกกรณีจำเป็นต้องส่งตรวจพิสูจน์ทั้งหมดยังไม่สามารถชี้ชัดหรือฟันธงความผิดของผู้ประกอบการได้ในขณะนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดซึ่งมักส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลของเกษตรกรโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ชูจุดแข็งสินค้าชุมชนดีขนส่งมีมาตรฐานสนับสนุนสินค้า SME และ OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืน
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOPให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart โดยจะสนับสนุนทั้งในด้านส่วนลดค่าขนส่งและสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีจับกุมชาวต่างชาติซึ่งมีอาวุธสงครามจำนวนมากในที่พักว่าต้องรอผลการสอบสวนอย่างรอบด้านพร้อมระบุถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบคัดกรองคนเข้าประเทศและการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วัน
7: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถึงกรณีที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีจับกุมชายชาวจีนและผลการสืบสวนจนไปพบคลังอาวุธสงครามร้ายแรงจำนวนมากที่บ้านพักโดยยอมรับว่าเป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นด้วยแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งการพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม
8: ่มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาวต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอไหมคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
7: ส่วนกรณีที่สังคมเกิดความกังวลและวิพากษ์วิจารณ์กรณีชาวต่างชาติดังกล่าวในหลากหลายแง่มุมนั้นนายศิริศักดิ์ระบุว่าแค่เฉพาะกรณีที่พบอาวุธสงครามจำนวนมากเพียงประเด็นเดียวก็น่ากังวลมากแล้วเมื่อรวมกับปัจจัยอื่นๆเช่นอาจเป็นสายลับที่แฝงตัวก็ยิ่งทำให้น่ากังวลมากขึ้นด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนหลังตรวจพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาดูแลคดีการจับกุมชายสัญชาติจีนหลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพกสั้นจนกระทั่งตำรวจได้ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในอำเภอสัตหีบซึ่งผู้ต้องหาเช่าอยู่นานกว่า2ปีและพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากเช่นปืน M16 จำนวน2กระบอกวัตถุระเบิด C4 น้ำหนักประมาณ 4.8 กิโลกรัมกับดักระเบิด4ลูกระเบิดขว้าง6ลูกรวมถึงเสื้อเกราะที่ดัดแปลงติดวัตถุระเบิดลักษณะคล้ายเตรียมใช้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพนอกจากนี้ยังพบน้ำมันเบนซิน80ลิตรและหน้ากากกันแก๊สพิษซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดในหลายๆด้านทั้งเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและประวัติการเดินทางของผู้ต้องหาโดยพบว่าถือพาสปอร์ตทั้งจีนและกัมพูชามีบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูอีกทั้งยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งต้องตรวจสอบว่าการได้เอกสารเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดการ

0: ครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหนิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและนายเฉิงเจ้าหวูมีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกุมผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
2: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน 16,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งจัดระเบียบชาวต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งเกาะพะงันเกาะสมุยเกาะเต่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
3: นายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวกรณีที่ชาวต่างชาติชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในพื้นที่เกาะพังงานเกาะสมุยและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบางส่วนมีการใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพรวมถึงมีพฤติกรรมหรือมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวความสงบเรียบร้อยและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดหางานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องตรวจสอบในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการทำงานโดยผิดกฎหมายทั้งนี้จังหวัดได้ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกทั้งการตรวจสอบสถานประกอบการและการกวดขันการถือครองธุรกิจของชาวต่างชาติการติดตามพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในหลายกรณีอย่างต่อเนื่องโดยขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ประกอบการหากพบเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลผ่านภาครัฐหรือทางช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมการแพทย์ระบุยังไม่พบไวรัสฮันตาระบาดในประเทศไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแนะป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยเลี่ยงสิ่งสัมผัสปนเปื้อนจากหนูนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเชื้อฮันตาไวรัสที่พบในต่างประเทศเป็นไวรัสที่พบได้ในสัตว์ฟันแทะทั่วไปถือเป็นโรคที่พบไม่บ่อยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในไทยอย่างไรก็ตามมีรายงานในต่างประเทศว่าฮันตาบางสายพันธุ์โดยเฉพาะอันเดสไวรัสที่พบในทวีปอเมริกาใต้อาจสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ในบางกรณีเช่นการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแต่ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าแพร่กระจายได้ง่ายในวงกว้างเหมือนโรคโควิด-19ประชาชนจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนการป้องกันประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูมูลหนูหรือปัสสาวะหนูไม่ควรกวาดฝุ่นแห้งในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งปนเปื้อนเพราะอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายในอากาศควรทำความสะอาดแบบเปียกล้างมือบ่อยๆเก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านหรือสถานที่เก็บของให้สะอาดไม่ให้กลายเป็นรังหนูทั้งนี้หากมีอาการไข้อ่อนเพลียไอหรือหายใจเหนื่อยหลังสัมผัสพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีหนูจำนวนมากควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสอย่างละเอียดเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและดูแลอย่างเหมาะสม
4: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง

0: ฟ้าร
1: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสช.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสช.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรพุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ขณะนี้เวลา 19:21 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันโอเชียนคอยบริเวณอ่าวโอมานโดยเรือลำดังกล่าวจดทะเบียนภายใต้ประเทศบาร์เบโดสและพยายามขัดขวางการส่งออกน้ำมันและผลประโยชน์ของอิหร่านด้านพลเรือเอกแบล็คคูเปอร์ผู้บัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงอิหร่านจำนวน2ลำจนไม่สามารถใช้การได้ขณะพยายามเล่นเข้าเรืออีทางอิหร่านในอ่าวโอมานพร้อมกันนี้สหรัฐจะยังคงมุ่งมั่นที่ยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาในช่องแคบฮอร์มูซท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตรียมจัดเที่ยวบินส่งตัวชาวอเมริกันที่อยู่บนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกหลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้สหรัฐกำลังประสานงานกับรัฐบาลสเปนเนื่องจากเรือลำดังกล่าวจะแล่นมาถึงเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนในวันอาทิตย์นี้ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐกล่าวว่าความเสี่ยงของเชื้อไวรัสฮันตาต่อพลเรือนอเมริกันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากและหากพลเรือนอเมริกันเดินทางมายังฐานทัพอากาศออฟฟูดในรัฐแบนเรสกาของสหรัฐจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคของสหรัฐต่อไปต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่9บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:53 น.
0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับนำเสนอเป็นประจำทุกวันนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับแต่ละวันเนี่ยมีแนวของหนังสือแนวของเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานจะนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเรานำเสนอรวมเรื่องสั้นจากหนังสือที่มีชื่อว่าวันของหมานะครับก็เป็นเรื่องสั้นเกี่ยวกับคนรักสุนัขนะฮะคนรักสัตว์นะฮะแง่มุมต่างๆโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหฟังแล้วนะฮะเป็นอย่างนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอนะแต่ถ้าคนที่รักสุนัขเนี่ยเขามาฟังก็บอกใช่อย่างนี้แหละนะฮะบางคนมากกว่านี้ได้ซ้ำนะก็นานาทัศนะนะครับแต่ใครรักอะไรใครชอบอะไรเขาก็ทุ่มเทกับสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วพอเอิญนะว่าเจ้าสุนัขเนี่ยนะสัตว์เลี้ยงตัวน้อยนะบางตัวก็ไม่น้อยนะขนาดอาจจะใหญ่เหมือนกันเนี่ยนะครับนะก็มันก็น่ารักจริงๆซะด้วยนะครับคนที่เลี้ยงสุนัขเขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทุ่มเทนะการหลงไหลเนี่ยนะก็เป็นไปอย่างนั้นเลยนะครับหนังสือเล่มนี้ยังไม่ได้นำเรื่องของแมวนะฮะมาให้ได้รับฟังกันนะฮะคนรักสุนัขเนี่ยเขาบอกว่าสุนัขเนี่ยอยู่กันเหมือนเพื่อนเหมือนลูกนะแต่ถ้าคนรักแมวเนี่ยเขาบอกว่าคนที่รักเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนทาสแมวเพราะว่าแมวเนี่ยนะฮะมันชอบคิดว่ามันเป็นเจ้านายเขาว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าสุนัขเนี่ยบอกว่ามันคิดว่าเราเป็นเพื่อนมันหรือว่าบางคนบอกว่าสุนัขก็คิดว่าเราเป็นนายมันอ่ะจะเป็นไงก็แล้วแต่นะฮะก็เป็นความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งก็ปัจจุบันเนี่ยนะถ้าจะพูดกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มเนี่ยนะคนจะเลี้ยงสัตว์มากขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมากขึ้นนะครับเช่นมีที่พักนะครับที่บอกว่าเป็นที่พักสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เลยนะฮะอาจจะใช้คำว่า pet fan pet friendly นะฮะเป็นอย่างนั้นนะฮะหรือว่ารถใช่ไหมรถพวกรถบริการต่างๆเนี่ยก็จะมีระบุเอาไว้เลยว่าเป็นรถบริการรถสาธารณะที่ต้อนรับนะต้อนรับคนเลี้ยงสัตว์ก็คือทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยขึ้นไปได้เลยนะฮะบรรดาห้องอาหารสถานที่ต่างๆนะฮะก็จะมีป้ายอย่างเนี้ยนะระบุเอาไว้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วก็จะไม่รวมไปถึงนะครับจะไม่รวมไปถึงสุนัขนำทางนะหรือว่าสุนัขที่ให้บริการคนพิการนะครับจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยนะจะมีป้ายหรือไม่มีป้ายเนี่ยเข้าได้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยก็นำกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการเนี่ยมาใช้แล้วเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติในทางทฤษฎีเป็นอย่างนั้นแล้วนะแต่ในทางปฏิบัติบางทีก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยเนื่องจากสุนัขนำทางสุนัขช่วยคนพิการในบ้านเรานะหรือสัตว์ช่วยคนพิการในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะนะครับเพราะนั้นบรรดาผู้ประกอบการต่างๆก็อาจจะยังไม่คุ้นอาจจะยังไม่ชินกันนะครับนะเรื่องนี้คงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรแต่ถ้าใครที่มีสุนัขนำทางมีสุนัขที่เป็นสุนัขเป็นสัตว์ที่บริการคนพิการอยู่แล้วนะเป็นสัตว์ที่ช่วยเหลือคนพิการอยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้เนี่ยยังไงต้องช่วยกันทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการนะครับผมก็พูดต่อเนื่องไปเลยนะสำหรับเรื่องราวของ สุนัขเรื่องราวของสัตว์ที่ให้บริการกับคนพิการช่วยเหลือคนพิการเนี่ยนะครับมันถูกฝึกมาอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต่างจากสัตว์เลี้ยงนะฮะนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะบางทีในเมืองนอกเองก็มีปัญหาเหมือนกันนะ�ะถึงขนาดต้องแสดงเอกสารรับรองนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นในบ้านเราก็นะยังเพิ่งเริ่มนะฮะก็อาจจะเจอปัญหาเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่เนี่ยนะมากกว่าต่างประเทศที่เขาเจอมานานแล้วนะครับ
2: หมาสอนคนเมื่อผมเขียนเรื่องหมาบ้าหมาดีนึกโครงโลกนิดได้ไม่จบเพราะอายุเลย89มาหลายเดือนแล้วแสดงว่าความจำเริ่มจะเสื่อมเพื่อนซึ่งเป็นอาจารย์ภาษาไทยมีแก่ใจไปหาหนังสือโครงโลกนิดมาให้อ่านจึงได้ทราบว่าโครงที่ถูกต้องเป็นดังนี้โสนักสุนักพ้องพบกันมันย่อมเสยะยิงฟันปากแห่เชกเช่นหมู่ผ่านผันพระพวกผ่านนาร้ายต่อร้ายราแต้ต่างกล้าอวดแข็งโครงนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิสอนทรงแต่งไว้ตั้งแต่ครั้งยังดำรงพยศเป็นกรมขุนครั้งรัชกาลที่3ภายหลังกรมวิชาการนำมาพิมพ์เป็นหนังสือเรียนอยู่คราวหนึ่งผมคงจะได้อ่านจากหนังสือนั้นและที่แปลกก็คือผมจำโครงที่เกี่ยวกับหมาได้อีกบทหนึ่งดังนี้หมาใดตัวร้ายขบบาทาอย่าขบตอบต่อหมาอย่าคึ้งทรชนชาติช่วงทารุนโทษอย่าโกรธอย่าหน้าบึ้งตอบถ้อยถือความเมื่อครั้งเป็นเด็กผมเคยถูกหมากัดที่น่องที่ถูกกัดก็เพราะความพลั้งเผลอไปเหยียบหางมันหมาตกใจก็กัดน่องแต่ไม่เข้าคงเป็นเพราะไม่ตั้งใจจะกัดเพียงแต่งับตามสัญชาตญาณไม่ใช่หมาดุร้ายผมถือว่าเป็นความผิดของตัวเองก็ไม่ได้ตบตีขับไล่อะไรมันเหลือบดูผมนิดหนึ่งดูเหมือนจะจำได้จึงกระดิกหางเลี่ยงไปนอนที่อื่นห่างออกไปเมื่อครั้งเรียนวิชาการหนังสือพิมพ์เรียนถึงการเขียนข่าวจำได้ว่าครูพูดถึงลักษณะของข่าวว่าควรเป็นอย่างไรที่จำได้ก็คือหมากัดคนไม่เป็นข่าวเพราะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคนกัดหมาเมื่อใดก็เป็นข่าวเมื่อนั้นเพราะธรรมดาคนคงไม่ไล่กัดหมาเพลินตรงกับโลกกนิษฐ์ผมก็เลยจำได้และผมก็พยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทมาโดยตลอดแม้จะพบคนผ่านก็ไม่ต่อปากต่อคำด้วยเรียกว่ายอมแพ้เรื่องก็จบเพียงนั้นที่เขียนถึงเรื่องนี้ก็เพราะคิดถึงนักปราชญ์แต่ก่อนท่านรู้จักหมาดีและนำมาเขียนสอนคนโดยเอาหมายกมาเป็นตัวอย่างใครคิดได้ก็สบายใจผู้ที่ชอบเล่าเรื่องหมามีอีกคนหนึ่งเป็นคนที่นักเรียนรุ่นผมรู้จักกันดีเพราะต้องอ่านนิทานอีสปต่อมามีผู้เสนอให้ยกเลิกหนังสือนิทานอีสปว่าไม่มีประโยชน์สัตว์พูดได้มีที่ไหนอีสปเป็นคนสำคัญที่นักปราชญ์ใหญ่ของกรีกคืออริสโตเติลได้กล่าวถึงอีสปเป็นคนสมัยก่อนพุทธกาลถ้าเรื่องที่เขาเล่าไม่มีประโยชน์ก็คงไม่มีคนเขียนเล่าสืบต่อมาจนทุกวันนี้ขณะที่เขียนนี้มีคนมาเล่าว่ามีคนอยากเลือกตั้งกันมากเป็นพวกที่ชอบการเลือกตั้งอยากเห็นผู้แทนหน้าใหม่ๆทำให้ผมนึกถึงชาวเอเธนที่เบื่อหน้าเปซิสตราตุสที่ปกครองประเทศไม่ถูกใจอยากจะได้คนใหม่มาแทนอีสปอยากจะเตือนชาวเมืองให้คิดอย่างรอบคอบจึงเล่านิทานให้ชาวเมืองเอเธนส์ฟังว่านานแล้วมีกบฝูงหนึ่งอยู่กันอย่างอิสระเสรีทำอะไรได้ตามใจชอบครั้นต่อมานึกเบื่อหน่ายอยากจะมีผู้นำมาปกครองจึงชวนกันไปเฝ้าพระเป็นเจ้าขอผู้นำมาปกครองพวกตนพระเป็นเจ้ารู้นิสัยกบว่านึกอยากได้ไปอย่างนั้นเองไม่มีความจริงจังอะไรก็โยนซุงลงไปให้ท่อนหนึ่งทีแรกกบก็ตกใจกลัวไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เมื่อเป็นของที่พระเจ้าประทานลงมาให้ก็มีความเคารพยำเกรงแต่อยู่นานไปไม่เห็นท่อนซุงแสดงอภินิหารอะไรก็หมดความกลัวเห็นว่าไม่มีความเด็ดขาดลอยอยู่เฉยๆก็ไม่พอใจพากันไปร้องขอพระเป็นเจ้าขอผู้นำใหม่พระเป็นเจ้าจึงประทานนกยางลงมาให้คราวนี้ผู้นำไม่นิ่งเหมือนท่อนซุงได้จับกบกินวันละตัวทุกวันกบเห็นไม่ได้การขอให้พระเป็นเจ้าเปลี่ยนผู้ปกครองใหม่พระเป็นเจ้าตรัสว่า พวกกบได้รับทุกข์ก็เพราะความโง่อยู่ดีไม่ว่าดีรนไปหาทุกข์มาใส่ตนตามเรื่องไม่ได้กล่าวว่าชาวเมืองเอเธนส์คิดอย่างไรแต่เด็กนักเรียนรุ่นผมจำเรื่องกบเลือกนายได้เป็นอย่างดีอีสปรู้จักหมาจิ้งจอกหมาไล่เนื้อและหมาอื่นๆเป็นอย่างดีจึงนำมาเป็นตัวอย่างเล่าสอนใจให้คนฟังมากมายหลายเรื่องจะเล่าทั้งหมดก็ใช่ที่เพราะผู้อ่านส่วนมากก็คงเคยอ่านมาแล้วมีที่ผมเห็นเป็นคติน่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่อีสปได้ผจญภัยกับตนเองเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งชาวนครเอเธนส์เดินไปพบอีสปกำลังเล่นลูกหินอย่างสนุกสนานกับพวกเด็กๆก็พากันตำหนิว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังเล่นเป็นเด็กๆอีสปได้ฟังแล้วก็ไม่ได้โต้ตอบว่าอย่างไรหยิบธนูที่ยังไม่ได้ขึ้นสายวางลงบนถนนตรงหน้าคนเหล่านั้นแล้วพูดว่าภาพวาดอนุสาวรีย์ชายคนหนึ่งเป็นรูปครึ่งท่อนใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเครารอบตัวมีสิงสารสัตว์ต่างๆเช่นม้าแพะแกะงูใต้ภาพมีข้อความว่ารูปจำลองของอีสปภาพจาก www.sciencesource.com สูทั้งหลายจงฟังธนูที่วางอยู่ตรงหน้านี้เป็นปริศนาธรรมท่านผู้ใดสามารถอธิบายความหมายได้บ้างผู้ที่ยืนมุงดูอยู่ต่างฉงนฉงายคิดไม่ออกว่าธนูนั้นหมายความว่าอย่างไรเมื่ออีสปเห็นไม่มีใครอธิบายได้พากันยอมแพ้จึงอธิบายให้ฟังว่าธรรมดาธนูทั้งหลายเมื่อขึ้นสายตึงอยู่เสมอไม่ช้าคันธนูก็จะหักแต่ถ้าเราปล่อยสายให้หย่อนลงเสียบ้างคันธนูก็ไม่โก่งอยู่ตลอดเวลาต่อเมื่อต้องการใช้จึงค่อยขึ้นสายอย่างนี้ก็จะใช้ได้ดีเป็นเวลานานชีวิตคนเราก็เหมือนกันหากปล่อยให้เคร่งเครียดอยู่เนืองๆไม่ช้าก็จะเสื่อมโทรมสู้หย่อนผ่อนลงเสียบ้างจึงจะเป็นสุขคนทั้งหลายที่ฟังอยู่ก็เข้าใจเหตุที่อีสปเล่นลูกหินกับเด็กว่าเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ต่างก็มีความพอใจในคำอธิบายของอีสปผมเองก็ปฏิบัติอย่างที่อีสปพูดใครจะพูดว่าอย่างไรก็ไม่เก็บเอามาคิดให้เปลืองสมองอีสปชอบให้หมาพูดคำคมอยู่เสมอเช่นเล่าว่ามีขโมยคนหนึ่งเข้าไปจะขโมยของในบ้านครั้นได้ยินหมาในบ้านเห่าจึงโยนเศษเนื้อไปให้หมาเห็นเช่นนั้นก็ร้องไล่ว่าไปให้พ้นเรารู้ว่าเจ้าไม่ได้มาดีการที่ทำใจดีโยนเศษเนื้อให้เราเราก็รู้เท่าทันเจ้าว่าเป็นขโมยอย่างแน่นอนคำพูดของหมามีความหมายว่าผู้ให้สินบนย่อมแสดงความคดโกงในใจให้รู้เสมอฉะนั้นถ้าใครมาบอกว่าจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเขาได้เป็นใหญ่ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเพราะส่วนมากหลอกลวงทั้งนั้นหมาที่ไล่ขโมยที่เอาเศษเนื้อมาให้แสดงว่าหมารู้ทันที่สำคัญก็คือเป็นหมาที่รู้จักหน้าที่ของตัวไม่เห็นแก่กินผมเคยถามนักโหราศาสตร์ว่าการตั้งชื่อทำไมนิยมเอาอักษรวรรคบริวารนำหน้าชื่อเขาตอบว่าคนที่จะทำการใหญ่ได้สำเร็จนั้นต้องอาศัยบริวารถ้าบริวารดีงานก็ดำเนินไปด้วยดีถ้าบริวารเสียงานก็เสียคำตอบนี้ทำให้ผมนึกถึงนิทานโบราณเรื่องหนึ่งเข้าว่าจะเป็นนิทานอินเดียแต่คล้ายกับนิทานอีสปคือหมาพูดได้เรื่องมีอยู่ว่าพระราชาพระองค์หนึ่งได้ราชสมบัติไม่นานก็นึกเสียพระทัยที่มารับเป็นพระราชาได้ตรัสว่าการบริหารบ้านเมืองเป็นงานยากลำบากมีแต่ความเดือดร้อนรำคาญใจเราอยากอยู่อย่างสบายแต่ต้องรบพุ่งกับศัตรูที่มารุกรานเราต้องการให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองกลับต้องเก็บภาษีเอาเงินมาบำรุงบ้านเมืองเรานิยมสัตย์สุจริตแต่กลับถูกหลอกลวงอยู่เสมอก็พวกเสนาบดีนั่นแหละเอาความเท็จมาทูลไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจึงจะพ้นทุกข์เหล่านี้ขณะที่ทรงรำพึงอยู่นั้นได้ทอดพระเนตรไปทางท้องทุ่งเห็นแก่ฝูงหนึ่งล้วนแต่ผ่ายผอมขนเกรียนวิ่งไปมาอยู่สับสนภาพวาดรูปสุนัขป่าตัวหนึ่งวิ่งไล่ฝูงแกะใต้ภาพมีข้อความว่าหมาป่าในนิทานก็อุปมาดั่งปัญหาเดือดร้อนรำคาญใจภาพจาก www.freebibleimage.org คนเลี้ยงพยายามไล่ต้อนให้มารวมเข้าฝูงก็ไม่สำเร็จพอวิ่งไปไล่ต้อนทางโน้นแกะอยู่ทางนี้ก็ถูกหมาป่ามาคาบเอาลูกแกะไปกินครั้นกลับมาดูทางนี้หมาป่าทางโน้นก็จับแกะเอาไปกินอีกคนเลี้ยงแกะหมดปัญญาก็ได้แต่นั่งร้องไห้ พระราชาเห็นเช่นนั้นก็รำพึงกับพระองค์ว่าเออหนอคนเลี้ยงแกะก็ตกที่นั่งเดียวกับเราขณะที่รำพึงอยู่นั้นเหลือบไปที่ฝูงแกะอีกฝูงหนึ่งซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามทุกตัวล้วนแต่อ้วนผีมีขนหนาแน่นทุกตัวเพราะมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์คนเลี้ยงก็ไม่ต้องวิ่งไล่ต้อนแกะนั่งเป่าขลุ่ยอย่างสบายอารมณ์พระราชานึกตำหนิคนเลี้ยงแกะที่ชะล่าใจคงจะต้องถูกหมาป่าจับแกะกินเป็นแน่และเพียงชั่วครู่หมาป่าก็เข้ามาจริงๆแต่ไม่ทันได้ทำอะไรหมาที่เฝ้าดูแกะแลเห็นเสียก่อนก็กระโจนเข้าขับไล่หมาป่าวิ่งหนีออกไปโดยที่คนเลี้ยงแกะยังนั่งเป่าขลุ่ยอยู่ที่เดิมไม่แสดงอาการเดือดร้อนแต่อย่างไรพระราชาไม่พอพระทัยตรัสเรียกคนเลี้ยงแกะให้มาเฝ้าแล้วรับสั่งถามว่าแกไม่รู้หรือว่าแถบนี้มีหมาป่าชุกชุมมันจะเข้ามากินแกะของแกเมื่อไหร่ก็ได้เหตุไรจึงเอาแต่นั่งเป่าขลุ่ยไม่คอยดูแลแกะให้ปลอดภัยคนเลี้ยงแกะกราบทูลว่าไม่เป็นไรพระเจ้าข้าเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งคือข้าพเจ้าเลือกหมาที่ไว้ใจได้ไว้ใช้งานพะยะค่ะสรุปว่าผู้ใดมีบริวารดีทำงานตามหน้าที่ผู้นั้นก็สบายใจสาธุภาพวาดการ์ตูนลายเส้นรูปสุนัขภาพวาดแม่สุนัขตัวหนึ่งนอนอยู่โดยมีลูกนอนอยู่ข้างใต้ใต้ภาพมีข้อความว่าภาพจาก www.pinterest.com
1: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาฟังกันต่อนะผมไม่แน่ใจจะเป็นหนังสือเล่มนี้อยู่ไหมเดี๋ยวให้ทีมงานลองไปดูกันอีกทีนะครับแต่ว่าก็ต้องขอบพระคุณคุณอภิชาติเสรณีวิจัยกิจการนะครับที่อ่านหนังสือเล่มนี้ให้เราฟังกันเป็นหนังสือเสียงนะครับมาดูที่อยู่กันครับท่านผู้ฟังที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการหรือจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันนะครับท่านเขียนเป็นจดหมายปริศนียบัตรนะครับส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติเงินกู้ทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยรองรับความผันผวนรอบด้านอัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อคว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่จากการแข่งขันเทนนิส W15 ITF Women World Tennis Tour ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกรณิกรยังคงพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงคณะบุคคลทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนชีพที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยนางสาวพรมพรพรมสุพรรณพามารดาวัย75ปีเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมถวายบังคมพระบรมศพและแสดงความจงรักภักดีเปิดเผยความประทับใจต่อโครงการศิลปาชีพทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไทยและตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองเพื่อร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
3: วันนี้ตั้งใจพาคุณแม่มาเพราะว่าตั้งใจที่จะมากราบพระบรมศพท่านก็คือตั้งแต่ที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะมันมีโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรของสกลนครเราก็ได้มีโอกาสสมัยเรียนนะคะได้เข้าไปดูโครงการต่างๆของสมเด็จพระพันปีนะคะก็มีความแบบซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของพวกงานของผ้าไทย
2: ขณะที่นางสาวฝนทิพย์คงประเสริฐอายุ63ปีจากจังหวัดชลบุรีกล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: เราก็เห็นท่านตั้งแต่เรายังเด็กอะค่ะเราก็เห็นที่พระราชกรณียกิจต่างๆที่ทำให้กับพวกเรานะคะก็รับพระองค์ท่านค่ะครั้งนี้ก็ครั้งที่4แล้วก็ตั้งใจจะมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตั้งใจมากว่าจะต้องมาถวายพระเพลิงด้วยค่ะ
2: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงจุดพักคอยอาหารและน้ำดื่มพระราชทานตลอดจนบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นทั้งนี้จุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์นิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติกู้เงินทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.หรือพ.ร.ก.กู้เงินที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะร่วมกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินถูกส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้ แท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งอาจส่งผลทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นนับจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและยืนยันว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียว
5: ตอนนี้ได้มีการโปรดเกล้าลงมาแล้วแล้วก็คาดว่าภายในวันนี้ก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะนั้นจากนี้ไปทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของผมครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชกำหนดนี้ลงมาแล้วผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับจะดีจะร้ายจะได้ผลไม่ได้ผลผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาในแนวทางที่ดีมีประโยชน์เกิดคุณประโยชน์นะครับแล้วก็รับรองได้อย่างเดียวว่าไม่มีรั่วไหลแม้แต่สตางค์แดงเดียว
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวรองรับความผันผวนรอบด้าน
6: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและเงินเฟ้อโดยเฉพาะการปรับเพิ่มของภาษีนำเข้าหรือทาริฟของสหรัฐและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบและความผันผวนไปทั่วโลกต่อตลาดเงินและตลาดทุนโดยเฉพาะราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของประชาชนแม้ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญมรสุมเศรษฐกิจแต่ยังมองเห็นสัญญาณบวกจากบางภาคส่วนเช่นการท่องเที่ยวการส่งออกยังคงเติบโตได้ดีในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศสามารถล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้โดยเร็วโดยหัวใจสำคัญคือการเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างประกอบด้วยการแก้ปัญหาหนี้สินธปท.ให้ความสำคัญสูงสุดกับการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาหนี้รวมถึงภาระหนี้ของครัวเรือนเพื่อลดภาระให้ประชาชนในยามที่รายได้โตไม่ทันรายจ่ายการเสริมสภาพคล่อง SME โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและร้านโชห่วยที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้
7: เป็นสิ่งที่ทำไมแบงก์ชาติพยายามจะช่วยแก้ในสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องก็เรื่องของหนี้เรื่องของสภาพคล่องให้มันแข็งแรงขึ้นในส่วนของภาคการเงินเราก็เลยเน้นเรื่องของการแก้หนี้แล้วก็เรื่องของการให้สภาพคล่องให้กับ SME เพราะเรารู้ว่าในช่วงนี้ SME โดยเฉพาะ SME ย่อยๆอ่ะร้านโชว์หวยหรือคนที่แบบเปิดแผงขายอ่ะเดือดร้อนทรมานมากต้นทุนก็สูงคนก็ไม่มาซื้อของเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสภาพคล่องที่เราพอจะช่วยได้หรือเรื่องหนี้เสียที่เขาอาจจะมีถ้าเกิดว่าสามารถบรรเทาไปก็จะช่วยอันนี้เป็นส่วนที่เป็นภาพรวม
6: ทั้งนี้โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวทิ้งท้ายว่าแม้วิกฤตครั้งนี้จะดูเจ็บซึมและยาวนานกว่าช่วงโควิด-19 เนื่องจากเป็นการเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนถึง4ครั้งในช่วง6ปีที่ผ่านมาแต่การมีฐานที่แน่นจากการแก้ปัญหานี้และสภาพคล่องจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการศาสนาจัดอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคุณธรรมแก่เยาวชนทั่วประเทศและผลักดันสู่อินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพเพื่อถ่ายทอดหลักคุณธรรมและมรดกวัฒนธรรมของชาติในยุคดิจิทัล
8: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้กิจกรรมการประกวดการผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนหัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมมุ่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความดีจากชุมชนสู่สังคมภายใต้แนวคิดมอลเล็กเจนโมเดลสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมตามหลักคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงความมีวินัยความสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูโดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง272ทีมโดยคัดเลือก15ทีมรวม100คนเข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนและนักผลิตคอนเทนต์ที่มีชื่อเสียงและใช้เมืองโบราณสมุทรปราการเป็นสถานที่ถ่ายทำนำเสนอหลักคุณธรรมและวิถีชุมชนของแต่ละท้องถิ่นในมุมมองของเยาวชนอย่างหลากหลายสามารถพัฒนาไปสู่ทักษะอาชีพด้านสื่อดิจิทัลในอนาคตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมหารือภาคประชาชนวางกรอบการทำงานให้รอบคอบ
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดภายหลังการหารือกับคณะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดภาคประชาชนว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าการจัดทำพระราชบัญญัติอากาศสะอาดต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่มทางด้านการดำรงชีวิตอาชีพเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมทั้งนี้ได้ฝากข้อห่วงใยให้ทุกฝ่ายร่วมกันปรับปรุงรายละเอียดของร่างกฎหมายลดข้อกังวลและความเห็นที่แตกต่างเพื่อหาจุดสมดุลที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และทำให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้จริงโดยไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นต่อประชาชนสำหรับภาพรวมการพูดคุยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้างซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทุกฝ่ายที่ต้องการเห็นกฎหมายอากาศสะอาดที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาวขณะที่ตัวแทนภาคประชาชนได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยืนยันผลักดันร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้กลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้งเพื่อเดินหน้าสู่การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่สายป้องกันซ้ำรอยเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มเมื่อปี2567
10: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนที่อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์ทุกภัยในระยะนี้เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สายซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงช่วงปี2567สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเขตเทศกิจชายแดนโครงสร้างพื้นฐานและแนวผนังป้องกันตลิ่งเดิมโดยระดมเครื่องจักรและกำลังพลขุดลอกลำน้ำและตักเศษสวาดที่ติดค้างบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1รวมทั้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอทุกแห่งปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนประชาชนในทุกช่องทางอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์จนอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวทันทีสำหรับแนวผนังกั้นน้ำแบบชั่วคราวกึ่งถาวรป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งบางจุดที่มีความเสี่ยงต่อการชำรุดหากเกิดน้ำหลากหรือปริมาณ

0: น้ำหลักปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่4ครบรอบ48ปีพร้อมมอบทุนช่วยเหลือกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ครบรอบ48ปีพร้อมเป็นประธานในพิธีมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามรวมถึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการจำนวน232ทุนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรกำลังพลโดยในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ารู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้กลับมาร่วมวันสถาปนาของหน่วยที่เคยเติบโตและใช้ชีวิตรับราชการร่วมกับเพื่อนร่วมรบจำนวนมากพร้อมยกย่องอดีตผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งถือเป็นต้นแบบสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ถือเป็นหน่วยรบหลักของกองทัพภาคที่2ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะภารกิจดูแลพื้นที่สำคัญและสมรภูมิหลักที่ผ่านมาและชื่นชมหน่วยที่ยังคงยึดมั่นในการดูแลกำลังพลและครอบครัวทางด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องซึ่งกองทัพบกพร้อมดูแลอย่างเต็มกำลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ48ปีกองพันทหารราบที่4เปรียบเสมือนคนที่เข้าสู่วัยกลางคนต้องแบกรับภาระและความรับผิดชอบทั้งต่อครอบครัวและสังคมดังนั้นกำลังพลทุกนายต้องร่วมกันพัฒนาหน่วยให้มั่นคงเข้มแข็งและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐยังคงคาดหวังการตอบรับจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอสำหรับข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อให้สามารถเริ่มกระบวนการเจรจาอย่างจริงจังขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีการปะทะอย่างต่อเนื่องหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มูซและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดอาวุธของสหรัฐในฐานทัพเรือสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอีวานรามดานีหัวหน้าหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า100นายรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารของอินโดนีเซียพร้อมด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกู้ภัยเริ่มกลับมาปฏิบัติการค้นหากู้ร่างผู้เสียชีวิต3รายโดยในจำนวนนี้เป็นชาวสิงคโปร์2รายชาวอินโดนีเซีย1รายจากเหตุการณ์ภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮามาฮิราในจังหวัดมาลูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงโดยพ่นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทั้งนี้ภูเขาไฟหลายลูกในอินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกขณะที่ภูเขาไฟดูโกโนถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงคลุกรุ่นอยู่และมีความรุนแรงอยู่ในระดับที่2จากความรุนแรงทั้งหมด4ระดับนับตั้งแต่ปี2551

0: สถาบันความมั่นคงทางสุขภาพแห่งชาติของญี่ปุ่นหรือ JISS เปิดเผยว่าญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มเป็นอย่างน้อย68รายตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่26เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้ในปีนี้ญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคหัดสะสมอยู่ที่436รายซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุ20ปีขึ้นไปและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนดจำนวน2เข็ม JISSกล่าวเพิ่มเติมว่าโรคหัดถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันร้อยละ90ขึ้นไปมีโอกาสติดเชื้อผ่านการสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยมีอาการเป็นไข้ไอผื่นคันซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจส่งผลให้เสียชีวิตพร้อมขอให้ผู้มีอาการดังกล่าวเข้ารับการรักษาโดยทันทีและเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนจำนวน2เข็มยังคงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อและลดอาการป่วยรุนแรงต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 2026สนามที่2ณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์รุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc เรส1ปัญจรุตจิตวิรุฒชัดจาก Honda Racing Thailand ที่ลงสนามในฐานะนักแข่งฟูลซีซั่นเป็นครั้งแรกออกสตาร์ทจากกริดที่4ก่อนจะรักษาระดับความเร็วคว้าอันดับ3ในสนามบ้านเกิดได้สำเร็จก่อนจะเตรียมพร้อมไปชิงชนะเลิศเรสที่2ต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา 14:10 นที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงคู่อัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อสองสาวไทยคู่มือวางอันดับ3เอาชนะอิมฮีแรและคิมอึนแชคู่ชาวเกาหลีใต้ไปได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จด้านประเภทชายคู่กสิดิษฐ์สำเร็จและภวิษฐ์สอนหลักทรัพย์2นักหวดหนุ่มไทยพ่ายให้แก่เจสซี่เดลานี่จากออสเตรเลียและยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต5-7 6-3และซูเปอร์ไทเบรก7-10จบที่รองแชมป์ของรายการขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักหัวสาวขอนแก่นเอาชนะเอริกะเซมะจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6-4และ6-3และจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับหลิวยูฮั่นจากจีนต่อไปการแข่งขันกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกันโอเพ่นณสนาม Liberty National Golf Club ประเทศสหรัฐอเมริกาโปรจีโน่มืออันดับ2ของโลกและเจ้าของตำแหน่งแชมป์เก่ารายการนี้ยังคงรักษามาตรฐานระดับ World Class โดยในรอบที่2โชว์ฟอร์มเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พา69ทำผลงานรวม2วันอยู่ที่8อันเดอร์พา136ขึ้นนำเดี่ยวทันทีโดยมีเจเนฟเฟอร์คูปโชจากสหรัฐตามมาในอันดับ2ที่สกอร์รวม5อันเดอร์พาส่วนอีกหนึ่งสาวไทยที่ฟอร์มฮอตไม่แพ้กันคือโปรเปียโนอภิชยายุบลที่ทำเพิ่ม4อันเดอร์ในรอบนี้ขยับขึ้นมารั้งอันดับ5ร่วมได้อย่างยอดเยี่ยมนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับโดยระบุว่าทางฟีฟ่ามีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดแต่ทางสมาคมยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะแบ่งเป็น2ดิวิชันโดยดิวิชัน1อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและดิวิชัน2ฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพส่วนความเป็นไปได้ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพดิวิชัน1นั้นยังต้องรอพิจารณาในภาพรวมให้รอบคอบก่อน
2: เบื้องต้นเนี่ยในช่วงเดือนนั้นนะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดนะครับส่วนที่ออกมาเป็นข่าวเรื่องรูปแบบการแข่งขันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหนังสือทางการหรือทางฟีฟ่านะครับแต่ก็มีการพูดคุยกันด้วยวาจาที่แวนคูเวอร์ที่ไปประชุมฟีฟ่าคอนเฟอเรนซ์ที่ผ่านมาครับซึ่งเร็วๆนี้ทางฟีฟ่าก็น่าจะส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้เพราะว่าตอนนี้ก็ที่ทราบว่าจะมีแบ่งเป็น2ดิวิชั่นครับซึ่งตอนนี้ที่ดิวิชั่น1เนี่ยก็มีที่นับข่าวคือมีอินโดที่จะเป็นเจ้าภาพกลุ่ม1แล้วก็จะมีกลุ่ม1ที่กำลังรอคอนเฟิร์มอยู่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่เป็นเจ้าภาพส่วนดิวิชั่น2เนี่ยก็จะเป็นทีมฮ่องกงครับตรงนี้เราต้องรอดูรายละเอียดของทางฟีฟ่าครับว่ารายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆจะมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแจ้งเป็นทางการ มีแค่มีเรื่องของการพูดคุยเรื่องรูปแบบฟอร์แมตการแข่งขันที่แวนคูเวอร์แค่นั้นเองครับ
1: ทางนี้เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยถึงประเด็นการดึงตัวอาเดรียนสยามสคอกมานักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนมาร่วมชุดทีมชาติด้วยว่าทางสมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสคอกมาเท่านั้นและยังคงมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชก็สามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งทางสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทันทีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมพบกับซาอุดิอาระเบีย U17 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ในวันที่10พฤษภาคมนี้เวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
4: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุนค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: น้อซอง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะเลไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกเอเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอลูทาฮาวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเสมานคาโบเผวิโยงาคือจาวัจจิใหม่ออกข้อต่อเกือออติออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดะละเผวิโยออลโกงาคือจิใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าหนูและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่เลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย
2: นี่คือหนังสือยาแก้เชื้อวีออกข้าวชิลล์ละหุ่นข้าวตะเกียบออกทีจังหวะที่หนึ่งเอเอ็นหนึ่งบาทเต็งที่โอหันสิบเก้ากิโลเฮลิ้นเล่เล่นหลอกเอาพ่อออกยาแก้เชื้อได้หนึ่งตัวและได้ชิ้นใหญ่เล่นเกิดไปออกยาที่หนึ่งใช้ต่อและก็หนึ่งข้าวขยันเต็งเล่เล่นละหุ่นข้าวตะเกียบ

0: Obo dak javi yo ya pe hati poka dak javi yo nyo ya cho kolonga hu te poko ga mi la leo chu pa u pa lu che ta vi yo vi yo ni la hu ya te pha ge te ge rai ka obo dak ja kolonga hu o kho ga ko ga dak ge che vi tha pa to o lo pe te ga le le tha ta u yo ya vi yo kolo la se cha leo rai ka obo dak ja kolo ha yu la vi yo me ဟာဗီယောဗီယောညီလာဟူယာခဖောချေဖောလိုချေဗေခခိဖဲချေလေတေဂါလီလီကဇာမဲဒောမဲဇုမဲကာမဲလေဟဟာလေဒောစာချေအိုလီနာချေဒီချေကာလီငါဟူမီယောခလိုအောချောယာပီပါကေဗေအောယာဖဲဝိသပတငါဟူတေဂါလီလီကချေစာချောစာပုတူအောပိုအရှိယောတူယောယကထခဒေညဟာစာဒခိစိမဲလေယညဝေါယလေချတိဆောခလိုစပခညီငါဟာပါမေဟာပါခလိုယညဟာပါစကောညီယောညဖေဝီယောလဲချခညီဟီညီချခခမ်ခတေဟာလီလီဝေါယဟီနာရီခွဲတာလေခောနာရီထခဂိုင်တေဟာလီလီငါခလာဟုခရိုက်ကအဘုဒါကြောခလိုတော့ကေချေဝီယောဝီတီယိုရေဒီယိုဖော AM တေဟီအိုဟာစချခကီရိုဟတ်စတေလိုက်ဖော်ဘွာလေကညီဖော်တေဖော်လေ Facebook Fan Page စောဝထောချင်းမိုင် AM 1476ဖော်ကလိုက်စုတီတော့ကေချေဝီယောငါခလာဟုယတိဖာလူလာလေရကကမောဝီတယာထားချပောပလိုဝေငါคือละหูยอชอปฏิภัทธะไปปีแผ่วิยอมและอย่าเพื่อหาวิอยากะอยู่เวลาตาวิสาตาอบุจอวิอรติภาไล่รออยู่เวลาตาวิยอง่าคือละหูยาคือเปิดตาแล้วเลยมือทักขะไก่ติเกเชียและออกาปิดักให้แผ่วิยอหาเวลาหูยาติภาโอชะติคืองาคือติจามือจ้าเชเวเกษตรกรหมอคโลอนานาบุออฟมาติยากอปอตอลาวิจิแมอนาเชเวแลโรเมลีออยโดสิตโควิดเจอีกาจิเนจิคออบฟูมาชะได้ผ่าจอวิจิแม่เอกงาคือไทมิงเกอเป้าจะขอวิออย่าคโลอนาชะแผ่เวสฮาเลเซชุนิกากาเปเจและเรียอนาชะแผ่เลอชอเซเวกะนี่ชะเซกากาวจิแม่และเรียอนานาบืออบฟูมาโรคมิริออยโดสิกก็วิออบฟูมาชะแลเชื้อแบคทีเรียติยาแผ่วิเจอีกาเมอูจิเนคอจอวิจิแม่เฮโกงาคือชอย่าออตุคอโลค่ะเคยติแป้นหลุลาวิเลโกโกงาคือควากือคือแซละแซจิแนแมอุยกะขอนะคือวิทะปะตอแป้ลาวิเจเปื้อเลกาลีจิมคอซาซาวอคือเวเลเชื้อแบคทีเรียผู้มาชติผาจอวิซาวอคือเวตาเลกาลีกะเชื้อแบคทีเรียผู้มาโรมิริออยจอวิติผางาคือกาดอวิลอกุกะอานาชติผางาคือชอย่าออตุคอโลแป้ลุลาวิเจและอาณาจะได้ผ่าแผ่วิทยาท่างาหือตุคโลนาวิอหิติผ่าคาเคติโตลาวิเลโกโกซาวหาเวซาชเวนิมากาปุกีเวเลออตุฮอนาชนาเตเลกาออสุโตเบเวซาชุโตอาเวเคลิติโตเบวิเจและเลออปุมาจะได้ผ่างาหือออสจักคโลแป้หลุยวิโลโกงาหือตุกะเซลาวิจิแมเฮกวออาณาจะได้ผ่าอาชูติผ่าเกียวแป้งไงวิเล่ก็โก้งาฮือตีจ้ามือจ้าเชเวกาเศรษฐกอมูติผาจีคอแม่อูคออีกะคอกานะคือเวชอติผาอปูขี้แลกาฝาตาจอวิเจและอานาจะได้ผาแลนิเวติยาธาเมาเวมือจ้าว่าจ้าเป่าโมเกียวแผ่มาวิโลจิแม่ตีมีแฮติจ้าป่าแม่อูนกปุ๋ยกะของงาจ้าฮอวิติผาเกียวแผ่มาวิโลจิเอกงาฮือตัวแล้วตีมีขอกานะคือจอเวมาโกเลจิขอกากาตีจอกานะคือจอวิโลกุกะคุณอยู่บ่อติผาคาเดนจอคุณอยู่บ่อติผาคาเดจื้อจอวิโลแมอลอโกอานาชะได้ผาแลจิอีกะเมกุขอติแลงาฮือชอยาอสอสาดอเลอแต่หลุยกาวิเจแต่ก็แรงหัววิออเนียละหุยติภัทธะจะได้คือวิออยาโรเมรี่ออยลิสก็วิอานาชกางาคือไทมิงก็อคโลนาวิชอสหาเลเชชนิกากาเลอชอกันชเซกาสกายปุจิแมงาคือมือจาวาจาเชเวติกาเลเลกาสติตาเลฟากาตูออปโปออลอสาตาชริภัยอยู่เวลาและทุลาวิโย
1: หาวิออวิออเนียละหุยติภาโอมุญิตอมุญิไกพ่อชุชะเวเล่บ่ดาเวทัปปะตอ่างาคืออ ไล่มียอคลูกาอาสาติกัวคลูกาจ้ากาโดกาเยเชวีพลังงาพอมากโกนามาพอคือลาวิโยเลติมมิเลเลกาจะดาปตองาคือไทมียอคลูกาออคากุตาวิแลเรียกกระทรวงพลังงาพอชนิดคือยูฮือออคากุวาวิแลงาคือมียาหายาโกยาเยกาคลูเชตาวิบาสวัสดิกาแห่งรัฐออคลูเชวิชออาลาเคติชออลากาเยกาเคจอวิจิเลติชออลาเยกาเคจอวิจิแม่เรียบสวัสดิกาแห่งรัฐออกโลเวนะเรียหายาโกยาติผาเรียบสวัสดิกาแห่งรัฐเจติมาเฮเรียหายาโกยาเยกาหายาโกยาเยกากว่าละกว่ามีด้าไฟฟ้าเยตุวิโอคโลคาติผามามาวิทปะโตอเมริกามาปืนมาวิโยจระปะโตเรียออกคากุตาวิและเรียงหึมมียาหายาโกยาเยกาออกโลโกโลนาเรียอมีไฟฟ้าเยวิมามาวิเรียเตหะปาวิยานี่ฮานุยออลูมาเกวิโลโกมีไฟฟ้าพุทธิพาเรียติหน่วยเวียแสเบาห้อวอตุโยเจเฮโกงาฮือสายเยอีโกเรียอมีฟุกะปืออีเวนะอยากข้างาคือเยมาวิโลโกปืมาวิโยเรียนี่ฮานุยออลูเยเกวิโลโกงาฮาปาตาเลฮิฮาปาวิโยยาชอคโลกระทรวงพลังงานพ่อโกเวนะมีไฟฟ้าพุทธิพาตะตุโยเจเรียอาลักเงาบะไกตุโยเจแมเรียมีไฟฟ้าพุทธิหน่วยเวียโคโลนะออโลโกปูลาตาวิโยยากาเรียจุยารัฐบาลกักกาลาวีเมาวิจิเมเรียกกาลาวีมาเราวิทัปปะโตมีไฟฟ้าพูเรียมิงโกโคโลตาวิคัสนะเรียงอาคือไทยมิงโกโคโลกะงาฮาปาตาเลฮิฮาปาวิออยาเชอโคโลมีไฟฟ้าพูติผาตะไกตุโยเจเรียมีติผาคาเดสอยเยไปเยแมเรียมีพุตาวิเจอยากข้างอาคือมาเยมาเลเรียติฮาปาวิอานี่ฮานุยอห้อเจเยวิลกัวอาจุยารัฐบาลกาลาโกวิลอเรียคาเดสอยเยไปเยปื้อวิชอลโกนะเลียติหน่วยวิยาชุงาบากักกันหือเลียเสบาห่อกักวิเจเลียเควิแมเลียนี่ฮานุยอลูออกโคเยวิลโกงาบาพะกักตุโยนะยาค่าเลียนี่ฮานุยอห่อเยใหญ่วิลโกเสบาห่อกักไกตุโยเจเลียชนิดคือนิเวติยาทั้งคือไทมิโกโคโลอาลาเคติชอลาเยกาเคเลียกับพิไกตุวิอาจุยารัฐบาลงบประมาณบัจเจติผากุเตตาวิเจเลียชกาเจ้ายาหาวิโกวิโอคโลเลยงาหึมมียาถาโครงการไทยช่วยไทยก็เวนโยบายชวิโอคโลกระทรวงพลังงานพ่อกาอมีไฟฟ้าผู้กาดักไอจุวิโอคาติผาจะเคกูแต่ตาวิเจแต่ก็แลเลี่ยงาหึวิโอเนี่ยละหุยาติผาถาอรอสาตาติผาอยู่เวลาแล้วจะเคสิลากาลาวิโยแม่แล้วลิชติคือก็จะเลยลิขติปุลีมาโมก็เวลิขติปุทาลีมาโมเจียวยามาโมก็กาวินะเลยสามารถอิหลาโปกตาวิลิขติปุทาติแก่ก็นาสิแม่

0: มูนะแลมตอมแทะแลมูยีลาเปิขอนอมามอมอวีออยาลอโกอาลามิสจอติพาตอลาแลมูนอมาน้อยแกเตละดะเกเวบายวีออกึติพางาฮึเกโลกอกาลาติโยแมเลมามอมอวีออยาออขอโล
1: วีออวีออญีลาฮุยาติพาโอเนฮุยากาขอโลเยเชเวียมีดาไฟฟ้าเยตุวีออคือคาติพาแมคาติยามีจาจาให้เลนอฮุดอโกไลกาดอเวแลเลเอติพาตุเยติพาแฮแต่ดอตุโยมาให้เราแม่เลงอะคือยากาขออามีดาไฟฟ้าเยตุวิออกเข้าอามีจามาจาวีอามีปืนมาจาวีแลเล่นับบัตเต้แลอีกาหัวหอแลแลติเฮตุเวเครื่องทำน้ำอุ่นโควิดติพาจีแม่เรียมีจ้ามาจาวีเรียมีดับไฟฟ้าเยตุวิออกเข้าหน้าบัตเต้แลอีกาหัวหอแลแลแต่ให้ตุวิชได้ผ่าอยู่จีแม่เพื่อแลหน้าบัตยีเรียมีเยมาจาวีอาปูเวก้าชวิตุวิเครื่องซักผ้าจีหน้าบัตเซ่แลเรียมหอกอยเตตุวิแอติพาจีหน้าบัตอ้อแลเรียปูเวก้าชูวิตุวิเรียเตารีดไฟฟ้าจะได้ผ่าจีหน้าบัตง่าแลเรียอติจ้าเชเวดับคูเจนาบะขอแลเรียอามีไฟฟ้าคูแล้วหัดสกุติผาเจนาบะสแลเรียเยอปุตะชอบาตุเวเครื่องดุฟูเจนาบะฮีเลคานุปีจาตุเวคานุปังปิ้งตุเวติผาจะคือติผาเจแม่ก็ยาติยาอุกุมมึวีตุเวเรียเครื่องเป่าผมเครื่องใดผมจีแม่เลียนาบัติชโลโกเลียไมโครเวฟออชออแต่เลจาตุวิเจอะโลอีกากูฮอเลเลแต่ให้ตุวิลอแม่เลียมีจาจาเวเลเปือกว่าปูประกาศชวตุวิเครื่องซักผ้าติพายโยอวิยาเนียลาหุยาติพาโออาปูประกาศชวตุวิเครื่องซักผ้ามาโกเลียอามีเตาลีติพาเลียดำคูติยาลิลิกาเลียมีจาจเลเยเวจักคือติพาชอเยเปือกขนอลอกวามีจาคาเดวบะเจนอฮือจักคือมาพอเยกาเลียอามีจักจึกาเวลอกวามีเปิดเชวิจิแมลีทีวีพัดลมจะได้พาเรียกคาเดวบาเรียงาคือยากาขออามีมากาปึมาจักไอตัวออกโปนะเรียกกองาคือยากาขอมีไฟฟ้าเยวิกาคาเดกาเปเยวิโยมาให้เวลอกแลฮาปาเปือละกแลเลียอะเรียกกูกาลาเวพุชมามากากลาเวเรียกกองาคือมียามีเยจาวิโยเรียงาฮาปาโอฮาปางาฮาปาขออาปาเชอขอลูแลเรียมีเยมาจาแมหอจัชจาวิทาปาโตเรียกก็งาคือติกาลิลิกาเยกาขอเยเชวิอามีดาไฟฟ้าเยตุวิออกเคอคาติพาทอกาคาเดญหาซาเยเลเลออามีไฟฟ้ากาคาเดเปเยแมแต่ก็แลเยกาขอลูอามีดาไฟฟ้าเยเชวิออกเคอคาติพาเลอามีจามาจาวินาบะติติเลติชอขอลูวิออลอติพาอยู่เวลาแลเลงาคือออวิออญีลาหุยาติพาทาทุมาลาวิโยแมหาวิอวิอเนียรหุยาติพาโอชะติเคงาคือไทมิกอคอโลแลมุกุวิอยาปูลากาวิโยติปอตาแลวุสพอลอกุมุยีลาลาโกเลียมิตุวิติพาเคลากะวิโยเอกงาคือติจามือจาวิอยากะกาวแมลาหุชมอโกเวมือแลวาแลเวลอกุลิฟาองาอเพลาวิเจเลกงาคือจายอกคาวิยากาวแมเลียมซอติชะฮาปากะโกจาซอกะจาตุเวพึมืออาเพสามาติยากาวแม่เลี้ยงาคืออามาจากโควิดเจเลนี่คือจากการเวคลีนี่คือติเจแม่เอโกงาคือชอยาเลยมาจากมาแพะเลี้ยจากตัวตัวอายุอือจาวิโยจะลาปะตองาคือตีเลงาคือจาวิโลโกนัชสักเคมีติพักกับมาม่าแม่เอโกติกาลิลิกาเชสาจอซาวิอาคือกาวิโลโกจาวิโดวิทาอายุกาติวิโยและอย่าเพื่อให้ติปอชิดากระดาตัวอโรซาตาจะเข้มไอเจติโยลุลาเลอกาปิลาเชวิติกาลิลิกาอบูจาแม่ซึแม่กาแม่ฮาเลดอซาปี

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และความพร้อมรบของกำลังพลในพื้นที่
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่กองกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมกำลังพลรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงความคืบหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้เน้นย้ำความสำคัญของการบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้ติดตามการฝึกและการเตรียมความพร้อมของหน่วยในพื้นที่ทางด้านการใช้อากาศยานไร้คนขับการปฏิบัติการร่วมการแพทย์ทางยุทธวิธีและการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลให้พร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่จันเยี่ยมเยือนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จังหวัดเชียงรายพร้อมมอบโฉนดที่ดินเกษตรและปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างอาชีพยั่งยืน
10: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องชาติพันธุ์อิวเมียนลาหูอาคาและขมุที่อยู่บนพื้นที่สูงโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สนับสนุนงบกว่า 9.5 ล้านบาทผ่านโครงการบ้านพอเพียงปรับปรุงที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบเงินสงเคราะห์เด็กสตรีผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านชีวิตความเป็นอยู่ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชและโฉนดที่ดินสปกจำนวน13แปลงส่งเสริมอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างเป็นรูปธรรมวสินต์ คำเพียรวงศ์ สวทช. เชียงรายรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสรุปสถานการณ์ไฟป่า4อำเภอเสียหายรวม727ไร่เร่งคุมจุดความร้อนเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสรุปสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ไฟป่าใน4อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอตากใบอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอสุไหงโกโลกมีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวมประมาณ727ไร่ภาพรวมขณะนี้จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอสุไหงโกโลกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งควบคุมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงปาดีซึ่งยังพบจุดความร้อนกลุ่มควันและหมอกควันในบางพื้นที่จังหวัดได้บูรณาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการประเมินสถานการณ์รายจุดเพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงพื้นที่และรวดเร็วที่สุดส่วนเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะเริ่มบินตามแผนในวันที่10พฤษภาคม2569ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบวีรพัฒน์เพชรสูตรสปทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนวอียเนอุงเควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอจ้อยกันญาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกเนยอยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: เอชไอวีนาโกอัมโมซาดือโฮโรคเอดนาเดืองหอสปสชนาโกลาซาเผอฮอเนอชอบาเนอเมน่าอุจิญาและหนูข้อมมังไพเรือดือยอเฮอบัตทองจุ่มญากาสีชิฮอญาอตาบอจาลิญาเมหนูบริการอากาศหอลาซาญาเมสีชิฮองเอเอชไอวีอโมอุนาชดเชดัวนักก็อโมจามยาญากาบิโอตามาเบเจนีลาซาเมสีจัลฮวยชิมาบิโกญากาหอบิโอเมไวรัสตับอักเสบซีมาเอวันโลกมาเอยากาบิโอบิจาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
0: ไอ้เนี่ยที่ขอรู้กูว่าเนี่ยทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาเล่ก็ก่อบัชมีจาก็ก่อ PM 2.5 ก็ก่อฮอลิเดย์มาเดย์ไอ้เนี่ยมีจาดัวโม่นะทางกระทรวงอเมริกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละคือนักการสบโบจำยองงาซุ้มตีตีนี่เย่จำยองเยียงจังเลยไงไม่เดย์เจ้ามาเมื่อฮอปายอนยุ่มตาจังอาเดย์เย่เนี่ยถ้าก็พอชอยมีจ่าอุ้ยฮาแล้วเนี่ยเพียงสองจุดห้าก็ก่อฮอลิเดย์อาเกก้ามาค่ะถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่ปานเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดย์อันนั้นอายามก็ดูนะคนนี้อันนั้นตีบาลาทิเชียนเนี่ยอันนั้นสมเชตีบาลางาซีอาคนนี้พังหายาโกช่วยกันนี่อาส่วนมาค่ะจะบอกนายย้อนไปยุบไปเจเดย์เหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะฟอลโล่กูมอ่ะกลุ่มมือดาราญานีทีมเชียงใหม่และคั่วเธอที่ฟอลโล่เกิดดามาเด

0: ยาป้อนาลูอุ้มเฮตาคอดาเงะอุ้มเฮฮาแลพีเอ็ม 2.5 เฮมีดาลังอะแลสีลังอาดูมาเนจังเงดอเจอปะปะกวางเงเจมีจาเคมีเนเฮดอดอตอลูชัวยาม่อดอเดลาเนมัวฟะเนมะมึงะเดเมเนพีลาขบยานาลาฮอเนสาโกพอปานะกอขอนีเปียลันยังงาอาดูมาโยกานาลูกุมวะเนมีจามาเคนีโยฮันเนยับมุนเนยับเผอเผอเลอเธอโลไทยเนเฉินเนวิเกมิจามิกาพี่เออฮอนเนบอชอมยาลานีอาบอที่ฟอลเวคเขาที่ฟอลเวคกุมวะเนมิจาตะเคเดอุ้มเหมือเนโยฮานาลูเวอยู่เหมือนจะซาโดนีย้อนยาผาเนื้อเหมือเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจะกล่าวงะเด
1: อายุอันนี้เดือกขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล้อนแต่ช่องหางละหาเชื่อกะปอดกันเนเออดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากากายกูญาเออร์ยิ่งเยี่ยวโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชอญางายีเนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีสีโกจำยองโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกเยงาสีเวและงายีเนียวมาเจอกันยา
2: โกเชชายอ๋อโบดะจ้า
3: โอมิชอปเปอร์
2: มังสุงคา
3: ป๊อกว่า
2: เนาะจง
0: โบดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ร้อยอย่าเยอะตัวชาก็ไปชาจืดหุ่มจืดใส่น้ำกับเวลาจะร้อยอย่าเยอะอันนี้บูชเฮออันนี้อากูเนี่ยช้างถางง่ายอย่าเยอะง่ายใช่ไหมเลยนะกว่านี้ก็ไปยัดทางสร้างง่ายร้อยอย่าเยอะดูธรรมะอย่างนี้อยู่กันนารูร้อยง่ายจืดแห่ยุจิกว่านี้อายันติโกรวยหัวล้านเนี่ยชิลากันนี้ไปยัดทางพุทธจุลแม่อย่าเยอะง่ายใช่ไหมนะกว่านี้อันนี้มีดอและถ่ายพอนะกว่านี้พิกาตุงเนี่ยร้อยอย่าเยอะชิมือมามาดีบ้านในตานางามาแนมยมดูและไปเดินมาอย่าเยอะงามาแนมยมดูนะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยุ่งยุ่งหน้าคนนี้สวทเชียงใหม่ละไงอย่างนิวหน้าอย่างนี้นะหันยาพอนักคนนี้กือของเงือมาข้อของเงือAMติพายุยาสิเชกุกิโลเฮละไงอย่างนิวหน้าเป็นบุพพนักคนนี้สวทเชียงใหม่ติพายุยาสิเชกุกิโลเฮละไงอย่างนิวอันนั้นนักคนนี้อาคารนั้นไอ้นั้นนักคนนี้ย่อลอยอย่างนิวงาสีบลามอติโกไทยพอนักคนนี้วันสาวลอยอย่างนิวอันนั้นนักคนนี้วุ้ยพฤษภาคมนี่พังอายากูชื่อหวยร้อยอย่างนิวเหรอคนนี้อาคาเอออันนั้นคนนี้มังแง่นี้อย่าเนี่ยแม่อย่างนิวหน้าขนุนอันเนี่ยเล่มทักกาเลยมาเกลี่ยมินาเนี่ยตัวชาติบิ้มเลยบินามาตัวชาติบิ้มนักคนนี้อายุแย่ยอมาเจอเกลี่ยญาเลยเออหิวง่ายอย่างนิวถ่ายพนักคนนี้ดอกไม้ที่เอื้อไม่ถึงที่โคโรนาดราม่าอย่างนิว

หรออย่างนี้ก็ไปชัดยืดหูพิมยืดดอกไม้ที่เอื้อมไม่ถึงจะรออย่างนี้อย่างนี้คนนี้น่าเบียวดูรอกันในตานางันในเล็มทากาเลยไปได้ในมาอย่างนี้ก็ไปเล็มทาหุ่นหน้าคนนี้แล้วชั่วโมงผู้หลังจีจีผู้ละคุโรยาโฮสาโรยาโฮสาโรอย่างนี้ที่พอนานาลากุลากงเอออย่างจีน่าก็ไปชั่วโมงชั่วโมงแล้วไอ้ทางอะไรอย่างนี้ก็ไปฐานะชั่วโมงนักกว่านี้แล้วอายุมาความจำแล้วไงที่ปวนานึ่งหนูคนนี้มันอยู่ทันยานี้ไอ้จีรออย่างนี้อีสองโมงนั่นคนนี้มันอยู่ทันยานี้พันทันยาแม่อยู่อ่ะแล้วกูรู้พันเนี่ยดามีรอที่ปวนานกูรู้หัวจีจันเนี่ยล่ะใช่ไหมอู้เลยมาพันทันยาแม่เลยจีรอแม่กูกูรับแม่เลยที่ไม่เนี่ยอยู่ฮะตัวเพจุน่ากูรู้เถี่ยเถี่ยไงชั่วนักกว่านี้แล้วหนูทันจริงบินหนูทันยานี้กูรู้เรื่อยจีรออย่างนี้ที่ไม่เนี่ยตัวเพจุดูนะชั่วโมงถึงคุณลุยังไงช่วยจีเทียมไทยเทียมไทยรออยู่จุดนั้นไงช่วยนักคนนี้ยกมือแรงงานเนี่ยอย่างนี้นั่นใจติดก็นักคนเนี่ยคือผู้หลักผู้จืดเธอกว่าจะโลโก้แล้วไงมวยนั่งไงพักก็ไม่ใช่เธอคนนี้แล้วก็น่าดีมากคนนี้ก็อยากผู้หลักที่จะนั่งมองจุดก็คอยมองในเวลาอยากเธอคนนี้แล้วยันนู่นแรงงานรออย่างนี้เธอคนนี้ยันแหล่แม่เย็นเนี่ยอยู่ห้ามหมอจุกไอในหมอในพระบิลามีรอยอย่างนี้เธอคนนี้มามือแรกเลยมาง่ายอยู่มือแม่ที่ปอนายุเจเจแล้วของเออที่ปอนาอาจีนุ่มๆเลยของเออเลยยุเจขอโบแล้วไงอย่างเงี้ยอาจีนุ่มๆเลยถือขอโบแล้วอากระจีมือง่ายเลยหมอในบิลานะคนนี้ตัวยาจียาจียันเย่ชมรอยอย่างนี้น้าหมอนะคนนี้อยู่มาอยู่กันเลยเลยพ่อบอยเจียเนี่ยมาอยู่กันเลยเลยตัวมีเนี่ยอุยพลาอยู่เยอะอุยเนี่ยขอพายเลยอยู่มาชนะคนนี้เลยคุณชั่วโมงนะคุณยมุพะยาชิงคุณยมุพะยาอยู่ช่างงานเนี่ยเลยนุ่นุสาดก็อายันยังกะกะชนะคนนี้อายันยี่คนนี้ยาทุนแรงงานเนี่ยที่ป่วนนะยาจอนามังเงือกลอยยันยูโอ้เจ้าไงมาอันนี้เลยดูดูเนี่ยคือเลยที่ป่วนนะตัวจะเอ็มล้อถ้ามีเนี่ยชั่วโมงอีกคนนี้หอยยาจ่าอย่างเงี้ยหอกตัวยาจ่าโอ้โหจ่ากันนะยาจ่าเลยที่พวกนั้นยิบย่อเตะจันนาเดมีอะไรเออฮือมาลงนะสมบูรณ์ยาจ่าแม่อย่างเงี้ยมันแม่งอะไรจืดจืดคุณยาจ่าหอยจ่าจูโดเลยนะคนนี้อยู่หาเดนนะก็เดนที่พวกนั้นเสียรูพูดอะไรนะเสียรูจ่าก็ยกมือแรงอะไรอย่างเงี้ยน้าหมอยนะคนนี้บ่าวาผู้ละเอยกูงาจิโลมาลนาหมอยกมงาจิโชคคาลาผู้ละยาผู้ละเนอันดนาอันแลกูเลยแม่เยญานาหมอยนากอความดานุหิสูงแล้วก็ยาตามแล้วก็ยาถึงไม่แน่เฮจิอนามัยผู้ละยงเออสมผู้ละยงเออลอยเยญชิมผู้ละบบยากายาจาเยญความดานหิวเอดตาชัวเอจัลุงาอยู่นาเมนิลอยเยญถึงไม่แน่ยากาเธอเอมังเงินยาจาเยญหมอเนฮบิลาเธอအမေအစ်တီမာကိုရိုအမေဘီချာနေလာရဲမေတဘီချာဂချာသနေလို့ယညတ်မေတိပာဂျာနာတိပာတိစီဂျာနာတိစီလေမောနေဟဲအဲလိုရကြရဲ့ညိုနာမီနືရဲ့မီနືရဲ့မမောလာမမောလာလေကိုရိုငါဂျီလိုယညိုတိုနီအတိမာဂျီတိပဝနာအချောလေအိုလေငါလိုယညိုလေအိုအပါသေးလေလဘလိုကိုချာလန်းနေရဂျုံသေးမချေနေဖလာဘူးနေยังจะล้อเนี่ยคู่ตัวน่าก็มีนุชบาแม่และไงเย็นเนี่ยเธอไอ้ฉันชบาป่ะเธอเลยคู่รู้อยู่ฮะยังล้อรู้ว่าป่ะตัวดวงท่านเนี่ยตัวดวงอะไรอย่างเงี้ยน่าที่พ่อน่าสาวเธอเลยมองตอนยันนี้สายจิโร่ดูแลเธอเลยยังไม่พาหมอยน่ามีจิมพยายามงานเนี่ยหัวหน้าหน้าอยากจ้องงานเนี่ยที่พ่อน่ามีจ่าวกบีเลยเลยอาจจะก็จังยามูก็มูแล้วนะชั่วโมงพ่อหมอเมียอยู่ห่างกันมาแล้วดูคนนี้กันมาเมียคนนางเอจอยน่ะถึงมีเนื้อเลเจมุน่ะกาจิลาเลยมาสัญญาล็อตที่ปอนากาจิลาเนี่ยเล่พับผิวละสิชั่วโมงดูพับผิวละนั่นก็พับบุตรทางอาหัวใจมาคืนนี่พับผิวละจิโร่แล้วหอมก็จำมาจำอพัตัวละจิโร่ที่ปอนามีว่าเจมุดูเนี่ยคู่พับผิวละเนี่ยแม่เย็นเนี่ยน่ะอุดูไอ้พ่อหมูลาจีโร่อุดูไอ้พ่อหมูลาซื้อกบพะเลยลาเลยก็พยาสังอันเนี่ยถ้าไม่เนี่ยหมอยน่าเมียวมาอุ้มนี่กุโรยานเนี่ยกุโรยาจงอันเนี่ยยานเนี่ยกุโรยามาจงน่ะคนนี้ชั่วโมงชั่วโมงกุโรตัวจะจงอันเนี่ยเมียวอุ้มพ่อมาอินี่โร่อาจจะจืดแต่ยังงานเนี่ยหูมาจงน่ะอยู่แล้วถึงมีแต่รอยอย่างอยู่ถ้าไม่เนี่ยชั่วโมงผู้ลาน่ะคือมีนี่ยังงานแรงอะไรเนี่ยก็มีนายอยู่หาจีอยู่หายาเลจีจีโรอยู่หาที่มาจีอยู่หาสาจีอยู่หามุดอยู่หาหัวจ่าเลจ่าเลทางอะไรเนี่ยอยู่เป็นอะไรจ่าอยู่เป็นอะไรจ่างานเนี่ยสมบูรณ์อ่ะจีมาเมน่าคนนี้
ทีจีทีจีจะอ่างเนี่ยมาจานากามันนี่ปิดอาจีอยู่ห้ามแม่ยาเล่ก่อนมันนี่มาดูห้ามแม่ยูยูเล่ไม่รู้ยูยูทุชั่วโมงมาปิดอาเล่มาเงยดีมาจานีเงยนะชั่วโมงปิดอาเมจีจีน่าจีเงยกันกันยูยูหัวใจมาจานมีเงยแม่ยูยูหัวใจเนี่ยไม่เจียจีเงยเลยยองเลยพายเมล่าบุราณาคุโรหัวใจมาจานมีน่าจีปิดอาเนี่ยกาเลยมาอ้อมมีรอยยูทุมีหอมนายดีมือมงายเนี่ยเขาจะได้นายจีมาปีรันนี่ก็กันเนี่ยก็มาเกลันนี่ลอยเนี่ยนี่จู่เอ๋ยาดลุยาดลุยาดมเนี่ยยูกรันนายยูงานเนี่ยชั่วโมงนั้นนั่งพ่อยาอยู่กลางงานยูกายูน่ามึงน่าช่วยเอ็มร้องกามอันนี้เหรอเธอชั่วโมงปีเจงาที่มีเนี่ยชั่วโมงเธอต้องอะไรช่วยก่อนตัวเนี่ยแม่ยันยันที่ปนน่ามาตัวนี้จะเงี้ยไม่รู้ช่วยตัวเอ๋ยชั่วโมงตัวคนนี้ยังไม่รู้ยันยูก็อาจึงงานดำผู้หลังน่ะก็ยมือแล้วงานเนี่ยน่าก็ป้าเออยาหยาผู้อายุยันน่าอาจึงกระดูผู้หลังชอบบัญญัติเลยใส่อยู่สาระชอบบัญญัติเลยหยาผู้หลังเนี่ยกลัวเยอะเลยมันต้นน้อยแล้วมันยังแอบจะโตไม่ดีอันนี้หมอยเมียใส่อยู่สาระมามือเมียอาชวนเนี่ยกลัวบิดโตยมือแล้วไงอย่างเนี้ยถึงไม่ได้คือก่อนนี้เล่ชั่วโมงกุลกุลยาหัวสังอาเล่ชั่วโมงยาหัวยาหัวสังอาเล่จะได้ในลามาอย่างนี้อร่อยอย่างนี้ก็ในตานาดูชาติบุ้มเล่บินามาอย่างนี้ดูชาบุ้มนาจีฮามิดาจีร้อยบาดิมาเข่าบาจีดุ้มมือจนเนื้อช้างถ้าง่ายอย่างนี้ติโกนามาอย่างนี้

0: suka bersuaraan. Ayo jalan, ayo mata pejam bocah. Aduh lecoy.
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครเร่งซ่อมแซมเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กรุงเทพมหานครเร่งซ่อมโพรงใต้ถนนจรัญสนิทวงศ์เหตุดินไหลขณะขุดเจาะกำชับหน่วยงานโครงการเพิ่มความระมัดระวัง
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวบริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์31ก่อนถึงแยกไฟฉายพบว่าสาเหตุเกิดจากการดำเนินโครงการวางท่อประปาของการประปานครหลวงด้วยวิธีขุดเจาะใต้ดินซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานได้เกิดปัญหาดินและทรายไหลเข้าไปในหัวเจาะส่งผลให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ใต้พื้นผิวถนนจนเกิดการทรุดตัวลงในที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทีมช่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยเริ่มจากการนำทรายเข้ามาถมปิดโพรงใต้ดินเพื่อสร้างความเสถียรก่อนจะเทคอนกรีตเสริมความแข็งแรงและปูผิวการจราจรด้วยยางมะตอยให้กลับมาใช้งานได้โดยตั้งเป้าหมายให้การซ่อมแซมทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในคืนนี้เพื่อให้สามารถเปิดการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติก่อนช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานของเจ้าของโครงการเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบมาตรฐานการขุดเจาะใต้ดินอย่างเข้มงวดในทุกจุดก่อสร้างทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการจราจรของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ด้านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สาเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์เบื้องต้นพบว่าอาจเกิดจากการสูญเสียชั้นดินรองรับพื้นถนนพร้อมแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสแกนพื้นที่เสี่ยงในช่วงฤดูฝนนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้ความเห็นถึงกรณีถนนจรัญสนิทวงศ์ทรุดตัวในวันนี้ว่าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายเบื้องต้นพบลักษณะการทรุดตัว1ช่องจราจร จรและถนนหักลงเป็นรูปตัว V ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากเพียงผิวถนนชำรุดแต่เป็นการสูญเสียดินที่รองรับอยู่ใต้พื้นถนนโดยคาดการสาเหตุที่เป็นไปได้4ประเด็นหลักคืออาจมีการรั่วซึมบริเวณข้อต่อของท่อหรือบ่อพักสาธารณูปโภคใต้ดินจนทำให้ดินไหลเข้าไปในบ่อปัจจัยจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ทำให้ดินอ่อนตัวและไหลได้ง่ายขึ้นผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการเปิดหน้าดินหรืออาจเกิดจากท่อประปาหรือท่อระบายน้ำแตกจนน้ำพัดพาดินออกไปอย่างไรก็ตามแม้การทรุดตัวในครั้งนี้จะไม่รุนแรงเท่ากรณีหน้าวชิรพยาบาลเนื่องจากไม่ได้อยู่ใกล้เขตก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินโดยตรงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องลงพื้นที่ตรวจสอบระบบใต้ดินอย่างละเอียดและควรใช้เครื่องมือสแกนหลุมหรือโพรงใต้ดินเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมโขนทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่หลังปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่กว่า3ปีช่วยยกระดับโรงละครไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล
11: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรธมาลาพลีชีวันณโรงละครแห่งชาติซึ่งกรมศิลปากรได้จัดการแสดงเปิดม่านโรงละครแห่งชาติย้อนวันวานนาฏการไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทดสอบระบบแสงสีเสียงสัมผัสศักยภาพของโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่ระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมนี้หลังปิดปรับปรุงครั้งใหญ่กว่า3ปีเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลทั้งระบบเทคโนโลยีประกอบการแสดงและการพัฒนาพื้นที่ภายในให้ทันสมัยพร้อมรองรับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทุกรูปแบบซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจจองบัตรเข้าชมการแสดงเต็มทุกที่นั่งสำหรับโรงละครแห่งชาติเปิดให้บริการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมมากว่า60ปีโดยปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่เพื่อให้โรงละครแห่งชาติมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศรองรับผู้เข้าชมได้ 1,001 ที่นั่งมีการติดตั้งระบบแสง AFC เป็นแห่งแรกในประเทศไทยและมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งมีการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผู้ชมผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกสบายมาริชโยรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ
2: ้โอ้ไม่โชเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เคารพธงชาติและเปิดเพลงชาติไทยในเวลา8โมงเช้าและ6โมงเย็นล่ะคะ
5: ก็เพราะว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนี่ล่ะ
4: ค่ะ
6: ฟังนะลูกชาติไทยเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเรามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเราเอง
4: ค่ะพ่อ
5: เพราะฉะนั้นนะลูกเราจงภูมิใจในความเป็นชาติและช่วยกันปกป้องรักษาชาติไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขสืบไป

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทชเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเล่าก็โ
5: อข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสั่งว่าทบหันไฟไหม้กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายฟุ้น053-112-808ในค่ะออเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังเกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลออันอ่ำไรคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เลือน1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผาเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวตามตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั่นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสออ่ำมีหมอกกวนก้องกวนโม
11: จงหูคาหือก้อนโมก้อนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเปลี่ยนฝุ่น PM 2.5 ขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่หลีเฮาคาขึ้นในคาออ ลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแวอ่ำเผายุกยักเหมาไม่จนเยอะจนเข่ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้ำกันเสเฮ็ดเปลี่ยนฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮิร์มันป๊อดถูกเมียนอีกป้าดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเทินเฮาขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผ่าตีสามกรมประชาสัมพันธ์

0: บังซุงค่ะเหมือซุงพี่น้องผู้ยินถอมเฮาค่ะตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะทบกันเดี๋ยวในตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476 GHz ค่ะปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข้าวยาม 10:00 ถึง 11:00 กลางเนอกลางค่ำค่ะอ้อเมื่อได้ถึงมาในวันเสาร์ที่9เดือนธันวาคม2526เป็นเดือน6รวง8ค่ำปีใต้2-1ปากปลายเศร้าปีก็จ่า1-3ปากปลาย88คู่อยู่จอมข้าวผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิ่งหมูขาวโน้นฝากตัวนทุกถึงพี่น้องเขาเขาอยู่ในค่ะฮับชมในจอมกันกูวันวันค่ะดีเรดิโอออมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์แฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในนั้นค่ะปืนปล่อยเสียงกว่ากูตีกูตั้งหนังหือเบี้ยดีเขาถึงพี่น้องเขาเขานั่นโยก็ย้อนฝากฟังไว้ปั่นเกี่ยวกับไปลองฟิงฟาราสีในวันที่เก่าวันที่สิบในเนี่ยค่ะเก่าสิบในเนี่ยค่ะเนาะก็เดี๋ยวมีฝนล้มตกมาหลายพื้นที่เดี๋ยวตกน้ำหายใหญ่หาลงฝนเดี๋ยวตกมาเฮ็ดเดี๋ยวตกผ้าหลังหรือได้ฟังกันไว้จอมฝากฟังไว้ปั่นเจ้าให้เจ้าส่วนเจ้าหน้าเขาเดี๋ยวกว่าอะไรไปอะไรก็ถอมได้ข่าวเงากันอีกอ่อนหนึ่งในค่ะอ้อหนังหือเบี้ยดีอยู่ลีกินวานก้างยันเพ่เคนกันนั่นในนั่นค่ะยังก็เหมือนในที่ห่างเฮียนไว้ปั่นเพียงความปั่นเก่าอันพี่น้องเขาเยี่ยนกันเข้ามาตั้งน้ำตั้งหลายสิบมิ้นถ่อมจ้อมกันยังก็หรือเฮ่อหรือใจก่อนจ้อมกันก่อนเดี๋ยวมีลงตั้งซึ่งหือเทียงในไปถ่อมจ้อมกันในค่ะ
1: ออกข่าวเขาเตะต่างสร้างไว้หนีดิบเจ้าอร้องคนสามล้อได้ตั้งนั่งอุปเปี่ยมวันไหนที่ข่าวอ๋อหน้ามอตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่สลันนำอาหารมุนดามิสิโคบายอสิมยาคนในเกียรนังเปลี่ยนนังเมื่อนั้นยังมีทีหนึ่งจึงเปิดทะเลไว้จาระก็ตาเพื่อนอิงเปลี่ยนสัตย์เทพิเศษตึกหลังเงินเงาเกียรนักเขาเปลี่ยนเกี่ยงต้องไอ้คนร้องหรือห่วงสตังคนช่างเท่าทางโคเริ่มขึ้นขึ้นกว่าตอนพ้นเกขับห้องแก่นก่อเพิ่งเมื่ออันกุ้งเสียเล่าดีวันนี้จะเลยต่อมาชาลาลอกโคกูเมียวนำเรื่องยิงพึ่งควันเงินเมื่อรักทักกลับมากมาตาชุดจริงหน้าคิงสัตว์เทศเจิดเงินเชียงจิ๋วก้อนช้อนเปลือกมุนอาห้องอาจวางเถิงหมันหอบทมอาศัยไหลเปื่องปุดทิ้งเมื่อกี้มุนช่วงยอกกำปอกเขาเจ้าช่องเท่าเศร้าสางเย่งกวางหลังเงินอย่า

0: เมืองนั้นเปลี่ยนหน้าปนกันก็ย้อนมาชี้แก่นั้นเขาเป็นลุยจ้องกาพิยาจะกะเฮือนจะพาชวดปิ้งกอดป้อต่อยเนี่ยน่ะสิเปลี่ยนมุ้งมาเยี่ยงกำสันนั้นเตียงองค์องค์ปัตตมีเหนียวเมื่อนาจันยองตู้ได้เปลี่ยนคู่ตาเน่าเย้าหนังกอดคดกิมหิมตารางโอวังไปช่วยจอดีเหมียวคู่ก็ไหลหลันคดปันไหลหลืบฉึบหนังช่างร้องของขั้นกันนั้นตัวมังปัดเวเพช่างรถจูไลซาเปิงจามีเจจริงกามุงพุ่งจองกวางเข้าปันเปี้ยวอ้อมกวนปีนางไข่เพลเช่าก็นอทานก็ข้านึ่มวนหวนพิกจังอาปยานเวียงฉับน้ำคายนองแคบเอื้อมเมืองมียิ่งเลือกกันนุ่งโคลายเพลิงมีรังไปเอ็นปยาหันเมืองในเปียวนาชาเลือป้นกีวาเย้าคิงปวดสักเทสุติงหน้าขาวชาลังลันมันเขาเงินขึ้นเหลือจมเมื่ออันกำหินพังทำมาชันมันขึ้นเหมือนตาลมานิปันเลี้ยงชันสองลืมก็โทษเสกจูโยอุ้งอ่างพังตัวปุกเอานายออกสัตย์ที่มากของกายง่าจงอายุงเพิ่เตอร์ตับจำเหลือช่วยหักป่าตัวกว่างปุกกวนฉันเทวุ่นเน็ตต้องนั่งอ่างตั้งเวแก้มตัวกลัวยกจำเคยพาลูกชาติแฉงร้อนมอนอันต้องคำต่ำพ่อข้อเน้นนำหน่วยมีรวมเลตุ้มแจ้งพาแห่งชันช้อมตูกูจิกจอมปังไปยังตั้งจอมควัดตัดตินเฮร่มชอเมื่อนั้นเป้าอะไรกว่ายาสีเนียนเลตเสลาปินปุ่นปุงสามทัศธรรมอ้องอำรุดผู้โยตั้งไข่พาลุงชาโขนวมโยเกียรติความมายกจ้าตาลีปีนุระพุทธเงินช่วยมีเจ้ายังตัวโยห่มจอมชอนุเลวเจ้าเอาหวับกาใช่ปุกตามาพุ่งปอหน่อแฉงเจียนจินน้ำเงินกวัดโทชวมแก้งสีนังว่าปานอัดชาติหลังวันร้อนเงาจะเหล่าน้องหยอดพังเปียวกุยันเช่นเกนูเนี่ยคะเลตัวนี้เพอเรียนกบประวามาในใต้ปีหนุ่มอุ้มยังกวัดนายออกสักทีมากกว่าปีอาเชียงที่เปียงขวัดสมัครคันอลาชันลูกเดินเปลืองอยู่สั่งจังย้อยเอาสั่งเงินคำมาช่วยย้ำร้องขุนกำมุนเฮืองปีพ่อยวางปงนามิงกิ้งอับภาวะชาหนุ่มปุ่มพางหางช่อสรก็ควรดีจุงทับห้องจำสันที่เกิดความเย็นยาเพื่อเราเข้ามาตรวจช่องยองกว่างขึ้นตัวหมวกเดินหุ่ยจำปัวลาดไว้กุมย้อยน้ำไหลเมื่อไว้เข้าหน้าจำป้าปองโยแล้วใส่ของนายอดตวนวนนายอาศัยผ้าหลงความเ มียนพ้องจะร้องจ้าผ่านเมียงนาเข้าเพื่อเราเข้าหน้าจะป้าขันหลักกามาขันมักกามาเข้าช่างเปียดเขียช่างต่ำเจ้าก็อย่าลอยนี่เนียนเสกเลียนเปลี่ยนไข้ไหวปวดตกต่ำฉันกะนั้นอาชันขึ้นเหลือนเปลืองเยาช่องละล้ำตามสามละล้ำมาเจได้เหลือนล้อปลางุดท่าหนอขุนเฮืองเจ็ดเปียดเก่าชิบเลือดจุงทวนเสียบยัดเก้าขบเสียงขบนั้นจู้ไข่กุ้งน้อยเปื่อนตัวหักเอ็นหนุ่มน้องนาอ้วนนาตอนฉุบถึงที่พังอยู่ตัวกูเปลี่ยนเมาทอมเขาว่ากินยา สายเลขความอิจฉองซึ่งพืชพึงร่ำอำยุกชิกยุกนั้นในมังก็พอให้ต้มนาหาชอกจุงออกอิงโหจอมมาเกินพี่พันหันท่าเจ้าป้าขึ้นนุดกลมหนุ่มหน่วยตัวเมื่อไรก็ช่วยอารมณ์ชมคันไม่ยิ่งยอคันไม่ยิ่งยอจริงนางเอาเต้าตัวอาเหมือนเมื่อนั้นปีตาลาเชไม่ออกพาลายออกชักเชชุดหญิงหน้าแหลมยอมวันเถื่อนเมียวพี่เอก็เชียงรายซ้อมอีเชียงวันขันวันกบดันนุษย์ชายและใต้ขุนเมาชามล้อชอรัดวันวันเฮ็ดเชียงเย็นเงี้ยตัวในชามหนุ่มปุ่มเปื้องยังคำจัดทัดเงาผิงเท่าเอาเจเก่าก็เป็นเมเจรัดเจรัดปันเนื้อใต้ลูกหลอมชัดเจทวามคมหย่องคมหุ้งคมให้ไม่เหนียวเริ่มว่าคือแจกง่ายหลบใจเปลืองมุนเมร้อปวกกะรันเมียวชื่อก็เปียกกะตือมุนรับนายอมเชื่อทอมความเมตตาวันดีคำหนุ่มนุ่ยเย็นเงยสูงยาเปอร์อยู่เจดวงต่ำกลางเมียงอาเล็กชาวมุนไงลีไรรอมาอู้อาเสนังไขวันชอถามรอคำเก่าปุ่งยอดทุนลุ่นละเราติชาวมัดสีเจอเหงื่อแรงชุกตัวนายคุณเนคเลยิ่งหยาหนุ่มหนูน้อยนางประแข็งกี่จำมาติดใจคุณลูกน้องอักให้ไหวตูตันชานอูปย้ำรอมย้ำชัดทุ่งไปมุ่งกับมวยกตัวไอ้ชนะรอมยอดทวักโอ๊กหมอจอเตียงตะเมียนต่างเชียงหันอูเปียมากมาเจอถูกนาจังหวัดตาจังคู่กันนาเฮิ้นกว่าหมอตะเลียนจังเชียงหันสามหนุ่มฮักเปลี่ยนลุงเอ้ยปะเตเลียงชูยันอ่ำฮับถอมคอกะเบียดสี่อย่างเขาไม่ห้ามมาหลุดมีก็จะปุดติดมือไม่ว่าคุณเกาเหลียวอุบย้ำเจียมย้ำเศร้าหึงเขาขึงวนวนเฉียนกวนย้อมข่าวหลังเลื่อยป้ายกจากคำคนมันเสียดนั่นปูเมียนฉันงานเลี้ยมเล่าเมียวยักกำเลิกเกียนเปี้ยกันเลียดจังหวะเอทางมังสาวตะชิงตะป้าทุ่งเมืองเปื้อนเครื่องเงินจึงอยู่อำเจ็ดจังเศร้าช่วยยามุปีน้องป้าของจำเพื่อนวันเข้าเปื้อนถอกเปลี่ยนน้ำเต้าเฮาสักกินร่างถวยอ่างชอบช้างจากเมื่อคืนเพื่อนเปื้อนจังนำอำยอตีอยู่ตีเศร้านั่งเอาก่อควางเปื้อนเอาการอยู่เพียวปูลำปันปางฉันเสียงเตียงเต้เก่าก็เมาช่างอาทุ่งลุงอย่าว่าอีไหนอีนั้นตวงเพื่อในร้อมทางเมืองอาติไก่ไว้รอมันเหลือเสียอูเปียมเมืองเอาตั้งเอาชุดฉันเพลินปอดชวมอีระยะคมร้องคนอยู่ตัวกล้วยตัวไอ้เจฮักเอาอันเดมัดเฉียบพี่น้องปอมเผียวปอมากอมันละหมอจักรอโคอีกรัดกูรังแล้วก็ธรรมตาลิตาการไม่ยิงตัดเลี้ยงลงเจนำมันย่องช้างยังเปลืองเครื่องตั้งต่างต่างเหมือนห้างมันปนโตฉุกเก่าก็เป็นไปสามปุโนกวันในเอาจางสางถูกนี่แล้วเถือกปอดใจลูกตักเยือกในก็ดีเกียงเจเจวาวาดีเกียงเจเจราเมเปียติโกนไก่ภาชายอนหนังในเมตวายเอาขึ้นอยู่เศร้าจังร่วมชูชวนต่างทับเตียงชวนกวนจักการัดยาชวนเตียงขึ้นอยู่วันนี้หล่อช่างเกจูยังเอ๋ยวันเลี้ยงเมตตะเอานั่งสาวอุปยามาอกเนี้ยมไข่เฮาขึ้นเนียนวายาห่มป้าคนนำพักก ไปกะลีอยู่นั่งเก่าเขาปุ่งโยตัวกูนุ่นวนกวนวนหมอกคำตาแมวสิกูเจจงจงละป้องแมนนะอายุเนี่ยเสพันเจฮัดเท่าผงเมาควันขึ้นต่อพื้นแข็งไฟผู้ชายกุมอุบเรียนนั่นวัดตั้งอุบจางนางเชียงหลาจุกย้ำคำว่าแมวเจกูเผาป่องหวันคำลุกพอเช่นนั้นก็นอขาตั้งทุกสีที่ตัวมาขังตะนั้นปล่อยย้อนคำอ่องเสียงแข็งไปเรื่อนหน่วยหน้าตัวขาใต้ลูกสีชุกตัวมาขายอยู่นั้นปล่อยอุบยำตัวกวนวางเรียบขมสวยแต่จางอากรีตอนเยาเศร้าอุบยำเยาเนี้ยเหมือนไทยไว้เงื้องักนั่งหักชอบกุ้งสิลงมันนั่งไปตั้งสันเฮือนควันนั่นกาวนามันทางง่ายมาเอือกเต้าเท่าเจก็มาหู้กุ้งอุบชูมันกาวันกินนอนไตอามางอกชอบอุบยุบหยาบเป็นสับชุ่มตู่ไปอยู่นั่งเฮียมไปอยู่นั่งหิมอุบยำเมืองอามาไรชอบไหลก็ย้ำในดีไรไปซ้อมพันเจ้าหักพักไทยเพื่อนหูเตวะตัวขายินเจอกกำผ่ารองคือไว้เก่าแล้วมันสิกูเจอกเตลือหาพาการชาเนียนแต่หมุนปุดยองไทยชาในไว้ก่อนขึ้นย่อนว่างหนึ่งกันเหลียงมันเตอไปเงินชะพัวพร้อมหลอมป้ายอันว่าอูเปียมกงเนี่ยมาทายาฉันขาเหมือนควายต้องไล่เหมือนเมียวชกเขี้ยวเหม็นอายฉับมาท้องซ่าตั้งหลักความปุ่นเฮือนเสียงเผ็ดพังโควันยุงเอเยล้อมุ้งต้วยตาหุ่นป่วยไม่แกงโตหลอกบางไม้กุ๊กสามักนาเหลืองน้ำควันขึ้นเจอตีนมีเหม็นมีเหม็นอีกเฮาเตี้ยวเตี้ยวเยกำเมาโตออกในเล็ดเป็ดโดยหางผางห้ำเกลียนง่ายไม่เจ้าล่าลอยหัวยังแฉกหนาวกุมึงจึงเอวใส่น้ำหวันพ้นโคกแก้วร้อนหัวชินปลาแขกจังอุกไก่วายักอวนเจกปันวันปันอาวันหลังโมยเสียงโคครึ่งครึ่งกึ่งเดียวแข็งแต่แรงนอนวันความจันเสียงจางคิดความล่วงเงินวันขึ้นเมาชามน้องคำเจ้าเงินจางอิ่มเตือกว่าเตือกเหวมาดูกายิ่งย้ำช่างอาจารย์เสือหนุกเบิกเหมือนว่าช่วงปุ่งเลี้ยมเลี้ยมเดียกเวียนเอียงเล่าเขี้ยวเปียงกล้วยหับกระเช้าเก่าขู่หุ่นปั้นอันยังอันหนึกเราคือว่าเชียงเต้าเชียงเต้าคำเต้าไว้ไว้ไก่ให้จับดินผ้าร้อแหลบตัวกูนู้ชุบหลับความตะช่อแหลบเจ้าหนุ่มเรียกแวนเก็บเพียงตามกวยมันชิบแปดเมื่อนั้นเจ้าก็ว่านังในหนึ่งกันชี้เก็บกูในป้องอาจ้องอาวมอุปยำเยาเมียเจ้าจังเฮ็ดถือฉืบลบยำความเจ้าร้องเสาเย็นอยู่ลับกึดอยู่หน้าตู้จันกว่ามันไม่ออกแดงแหลมช่วยทางทับยานอนเจ้าลบจะกาปยาขึ้นเชียงตรวจก่อนย้อนในเก็บจางกาป้าหอตู้ปกอนนาเสาย้อนอาควางปรมีงำวมหนังงำหูหนังว่าปีตาผ้าเปลี่ยนเจ้าตังช่องปล่อยผ้าอารังอุบความมุกเฮงหางายาเมื่อนั้นปล่อยยืนถอยว่างปล่อยลายภายความไก่กล้องน้องปัดนัดปวงยา
1: สุขาวางๆเข้ามาในข้าวฝนเจ้าหนังในมังปืนตีก็ได้ใหม่มังปืนตีก็ได้มีลมพัดเป่าเฮาเฮียงบางทีก็ได้มีหมากเห็บตกลงมาฝนตกลงมาเฮาเฮียงพี่น้องเขาก็ได้เลยหางเฮียนกันไว้ลองเพกึ่งกลางนะคะกูสำเซนเปิงเซหนังหือบ่ได้ลดเพนั่นแค่ดอกเฮาพี่น้องเขาไก่หางตั้งเป็นกูสำเซนเปิงกันซ้อมไหนนั่นค่ะอ๋อเกี่ยวกับไปลองตั้งเป็นโควิด19ย่ำพ่องแต่เหลือก็ยังตึกแผ่ล่ามกันอยู่กูดีกูตั้งเซอย่าไปไหวเมามั้งเดี๋ยวเลยใส่ผ้าตุ้มคุณหนังผ้าปิดคุณหนังอยู่ให้ไก่หางกันอย่าไปอยู่จำกันนะ ค่ะสั่งเป็นละเอียดไปกว่าอยู่ในแกกลางก้นขึ้นควันน้ำใส่ผ้าตุ้งคุณหนังผ้าปิกคุณหนังใกล้ๆสุกสีล่างมือให้หมดใส่เสียนใส่ในเดี๋ยวเฮ็ดให้เฮาค่ะอยู่ลีกินหวานก้างหยันตั้งเป็นโควิด19กันอยู่ในฝากไว้ปันปอแม่พี่น้องเฮาเขาจังหนังในค่ะ
0: ขึ้นกลางยังวันนี้อุ้งเอวรอชอลอมเชียนซาและตัวนาเกียงโชรอมขึ้นยันคอโลกินซุงขึ้นหลัดป้าตาก่อนไหลมองหอนักเตรียมจริงหน้าอิงตาวาลิชังม้วนไหลวันปีท่องมาเชียงเชียงปัดไกวอ่ำยอนักเตรียมป้องป้อจำกินคำมองลูกเผาชูวันเจอังเกชวนเฮียนมอนต่างชับน้ำนาง่ายจะล้างกูตังหมดมาจัดสร้างจูปวังขึงอ่ำลับมาจับเฮียนจ่อยช่วยมัดชายสึกอกย้อนมันต่างชับปุ้ยเต่งเสียนเปลือกขึ้นปุ่งจุงเจเจจวมเตอรูเกือกเสียมเจียวยาวเจืองควัดตรวจช่างสู้นำเปลือกเนื้อหลอนเสียมจริงไอ้องเจียนปุ๊กอ่ำยันจวนชันเปลือกมีข้าวน้ำกุยังขึ้นชวนโลโมตวางนำปุ้งอารุงจับปองเนี้ยวจับปองเนี้ยยันเจียมเข็มไม่ถอยไล่สนานช่างกวยกังตั้นนางถงอุ้งเสียเมกับปักขรองรองลงขึงปุ่งควนกับเปลี่ยนหิงเขียนหิงลอยเขียนน้ำเลียนหิงเรียกงอกจิกไม่สร้างไม่สร้างตะลุงตะลังตุ้งข้างรันควันลังปล่อยหุ่นยันทาผ้าเสือเผาอุ้มปอบูนอกไข่แก้งเกลียไอ้ใต้มาแทงกลางสวดันชุ่งชิงแดงจอดจุดทั่วมันเมลิวเมลิวลิมพันเก้าอัดข้างงาไว้จีนันเหวือขวบยังปางชุ่มซาตังเสียงเขาเนี่ยขึงตัวโคเนี่ยเกียนจอดช้างต่างเมื่อนั้นก็เป็นง่ายนำนำมองดูเรื่องอ่ำไว้เรียนเอ็นชู้กว่าช่วยได้ขึงจำเฮียนช่วยครัวเครื่องว่าจะสามร้อยวัวแกงใส่ขาวขาวงเสรวมเมียตัวเมาตัวนักนักผังเสียนเฮ็ดเจ้าวัวเจ้าเหลืองไก่สร้างช่อตัวในตัวในตรงตับความยอมปัวเท่าวัวหนกอุ้มปอมมัดช่างจรังทิศป้าเกิดตัวเนาปุ่มควังผ้าห่มผ้าไหวไอ้ล้วนไอ้ม้วนไอ้ท่าตัวมาควักช่างเอ็ดหัวลำกำปองเมลิมัดสายเจียงน้ำควางตัวในวัวปองกูม้วนหลับเราสายสีหน้าเมฆขึงเขียนข้างแล้วอัดอิงตาโตมาลัดช่วงกว่ายัดเก่าล้านเมื่อลัดโทษหุ่นอ้วนคลังเก่าพวายันต่างห้างจอดขึงจอดเป้จุงเชียงอะไรเผาเปลืองเครื่องโบกูเมียวอาชันปองเมียวปุ่นจากขึ้นในเมวัยนั้นก่อนกันจีวัยอันด้วยอยู่เย็นเจเอ่องก็เอ่องห่องรำปองแผ่นแผ่นข้างในปีมองดูขึ้นไว้เห็ดถื่มปอกมาลัดเฮว่ามือไปออกตั้งอังปันไหวเงินกระตังกินเมียงไว้เชจับง้ามาดเกาลัดเข้าร้านเฮาว่าไว้ห่อโว้ขึ้นไว้ในหลงเปลี่ยนเน็ดสั่งจู้จู้เจ้าเข้าป้องวัดกูไว้ห้ามหลดกันเหมือนเขาป้องช่อนช่องน้อยงานเจ้าอาตายสั่งอิงตานั่งจะได้เปลี่ยนชั่วเพอไปอาเกี้ยวหยอดยังอะไรกันเหมือนอาอย่างคำวนหนอไม่นั่งผ่องอมองโยธากวนจะวัวนั้นมาคือป้าหมองใจมวนเสื้อปวดมีจูมองไม่หอนเนียงกำพองร้อนจำคำกินเปลี่ยนโคตรตุนฮิตเปยยำ ชะกำทุกขินทำจบยังมองทาชุบเผยชุมันทันพอรถชูกูก็เนิ่นังว่าชุบไปได้ออกสองเด็กกูก็ตั้งเป็นสร้างกาคือโถปันตองหาปลาเถือกสั่นเปื่อนมีสู่เจอหากทิศเยือกรวมยืนเงินย่อยงอยรักปันกาผืนสินโพสาคำว่าปีทางจุลักนางหมายจำอังกวนหลียาโยงชวนเช่นสันสวดพังกัดสันกวนเนียนลางเหมือนหางเอาเย้าลายหลุดห้ำกว่าใกล้มาปีเท่าอีกผู้ขี้เข่าอย่าพาอ่ำไรปองไรกว่าปองนาเขาขาดเตียยกินกล่อมซ่อมปรังซ่อมตำผ่าหนังไรเคยรอยง่ายน้ำหนาวันนี้จางยันต่างวันง่าชาติยันเปื่อนใหญ่กว่าซ่อมตะลังกวางเวียงเจ้าถามล้อนั่นก็เปลี่ยนลูกเลี้ยงตั้งหลายแต่หมายสู้ช่วยอันข้อจุ่งเต็มป้องคืนนั้นมันฉกถอยเสื่อหยับมายุ่งในภูเขาจังห้าต่างชับป้องครั้งจุดต้วงขึ้นคงไม่สร้างปีนาก่อนวักจุ่งวักกินเจ้านั้นเจ้าเจ้าอ่ำเละอายอยกี่ปันปอกับปีท่าเปื่อนหมาฉกมีพันสายหอกที่ไม่สร้างอ่างเตะหอยวอนนองตัวหมุนเก็ดช่วยมิ้วห่างหวัดปวักตัวกำไข่ในควักเฮาไว้ทองเฮาไว้เอาทองหลังกบปอก็ในจำไข่จวดนาลิวจวดเปียกถิ่มเงินนาเกียนหอขันเจ้าร่างอาจูปังห่างหลังโง่เอวขึ้นในนวลเสียงเผาอมันในอุตันจีขึงชัวเฮากบปอดีตันชาติกำหนึ่งปัทมาปริเชตาข้านยบยานชาหักกลางนั่นคือสังเกตเห็นนางกุ้งเชอเลกกาวขับทั่ววัดงาใช้งากว่าเย็นเปิดซ้ำควักเย็นฉิดติดช่างจังไหลห้อยหอกไม้วัดหิ่งเพียบหิ่งกวมหิ่งเคือปลุกเคือมาล้อกันจอมตัดทิ้งคิวในพวกตั้งไรจ้อยหอยที่ข้อปอว่าเกียรตัวได้น้ำจางปุ่นตาจ้าขึ้นในนอนเชจังกว่าเพื่ออย่าเรียน

0: 给江走了俺们亚南爬龙这里可能是表面成立中爬龙比南他上马当了江河波寒留言跟外呀派外带两马边都关了门他让祖国没办亚庄国将阿干官他打两个江腰山本云说阳过长征带来关怀对呀打开暖房马团和不装车破败多傲小头鹰头带打军母官户将南当拉路车机子狼王马团要车破傲罗败来上古ไงประยุกต์กวนชื่อรุ่นหนึ่งเหมือนนำกันต่างตัวในทำตุ้งมาตาเจ้าระยับเกียใกล้อุบใกล้ลานาใกล้พยาพยาหนักโขกย่างปั้นนาอ้วนอ้วนโมโนใกล้กระเมียนตุลีตะลีอาชีกาพวงผู้จิกุจำขุนร้องข้ามเอาชามร้องตุ้งเอาปูจักหูจอมเฉพาะยนต์ผาไปช่วยยอดน่ะชิงหวยมาลุงในเฮาไอ้กว้างเขาจ้องนำคำตังเท้าคันตังขอร้องน้องระวังคันกะนั้นพอจับเข้าปากกันตกทุ่มเอลา ช่วยพองทองกู้เหลี่ยมเฮือกคำเมื่อนำห้นอ้นจวนตาเพราะว่าข้านอยู่ควันจ้อมเจ้ามือเขาเวียงหน้าใหญ่กะทีถวังอยู่ปารุงอาเมียไหลชาเปียดเลียงมากกะเมืองโอยองสวัสดิ์กรรมควันเชียงเจ้าต่อหัวหน่อเวียงเก่าหันออกกุกสามาจุงยิ้มวังฟังมืดวังนั่นแกอเมริกาโมนั่นหนึ่งจังดีเชียนต้นตัวแต่ควรนั่งคุณมีหมุนกำจอมยอพอปัญญาจักตัวตื่นพันน่ะเท่าโอ้โหมวลคนกวยลาดเวยอยากคุณหุ่นแห้งโคจวดวันนั่นหัวจังหลวงปืนตีว้าวเท่ายึกเท่ายั้งเท่ารักแหลมหย่อนมองวันตุบไอ้ย่อยตานปานมองเท่าช่วงวัดวายตายกว่าห้องตุบกำพองยังไข่ขึ้นดูพองมุนทู่ปุดโคลายไหวเมื่อนายถอดฉินขึ้นจังเปลี่ยนเมียนกันเย้าตั้งเขาใต้เนื้อไรหลังออกจมเกียนกวักพอตีนาบาชาเขาเจ้าพ่อเท่าเจียมมือคำเจ้าปันผ้ากว่าลันตัวในชัดที่ช่างจังหางคิงกดตัวหนึ่งตาโคมนคนกวยไว้เขาคือเหมือนปันเห็นอักยังอายหุ่นกำสินพังธรรมทานวันชัยอย่ามึงนอนหลายหนังไกวกุนตัวปันหลักถอนทอดถวยหนอกกันในทุ่งปุ่งจำความนิดไกวอาร่างร่างโคเชงหวยหวยเมยวันหนังหือปีที่ชัทธาเสดนาป้าปัวแก้าเมฆแก้ากล้าพ้องยังย่องกุยหลวงควันเปื้อดขึ้นกวนจังเลียงกาปีหยาตันเสียจะได้ไรว่างาทางขู่มืดขึ้นหรือกำมือเฮาแม่นยาจัดตวนหุ่งเจ้าเหียงตังปล่อยชิมอิงกุ่งมุนผ่านยันปูรูเช่หางฮาจะได้ก็มาเนื่องหน้ายาวเสียมเขาพักปูพยาป้าเลี้ยงเปียงกะตะเกียงเขาเจ้าเย็นเลือกขวางเลี้ยงตัวยาอิ่มกะในยันหลังกุ้งเสียตั้มเตียนว่าเลี้ยงมัดเชียนเจือกย่อลิมเมืองหน้าเมืองอาเฮอเธอเลี้ยงเนี่ยเขาก็อันกันไอ้ยันหลันปันโมย่อหามัวจามัวกุ้งกำลวงตะลังอาเจียนเปลี่ยนเวียงหน่อยเลี้ยงจินตันวันเปียวผับมามับเงาเหอวกให้วกหมอกจงออกจันกว่าอิงตาปัดช้ำเรียบย้ำเขียนถอดเชื้อเมียงสิ่งหน้าอึดท่าเสียงเผ็ดเรียนเกียรติวกจองกองย่องทั่ววันถิบพังโอเกียรติ พอจำเนียจำหิมเพอเปื้อแข้งโตขอพระจำไม่จำเย็ดตั้งตั้งเนียจันมาคุ้มปอสั่งมวลในรุ่นเรียนมาปีทามต่างทวักวูกำหิดจังช่องมีมาชายหักวูไข่มันใกล้ท้องอานำจำกุนวอนนอเนี่ยเนี่ยตาวูปยาญาต่างพังวูไข่แกงขอกมือเรียนเพออาทิตย์จันมารุกว่ามือทั่วไรวูเรื่องไหลตัวไรเชียงกูมอปันนั่นตั้งต่างรังกาพองยองทั่วมันต่างอาชีพหิบเนี่ยเรียนมอตัวช่วยมัดรับพังเครื่องมันชายดิ่มเสียงจอดืดทั่วมัดเมจันสดละเนียนางน้ำนาง่ายหับปากง่าเวอหวักคนเฮียงตีเวียงตีเวียงดังคงความโหนชายสีหน้ามีปัดแคบขึ้นเหนียวกลุ่มควนชูยองห้องจะผ่ามขึ้นวอกยองตัวในมันไก่มีอาจังพังจอกเตียนมีมัดจันหัดเทียนนี่เพียนหมวนลูกองทวางเชียงกว่าราชจวดนาลันจันจองชายเชียงองเสียวัวกาชายขายังว่าวักต้องช่วยจันลิมขึ้นเมียเสียวหุดหัวสายอันออกวันเนียบจวดเจียงวัวเกศโชไข่แจงเข้าหยันปันน้ำเหลือลงตัวสัมภาเวลามากควันพังควันจิ้มกินเหยียบจุบน้ำนาว่าเอ๋ช่วยเดินเข้ายีเหล่าคนน้องหนึ่งไปสีลาเห็นว่าเขาเปิดตัวเทียงชุกที่สั้นต่อฉันยังยังทาหาก็ไม่รุนเงินจำไปช่องหมูผักนางช่วยเกาลันมือจอยอ้ำขิมเงินกูเปื้อนรวมใจเตี้ยนยาผาจันน่าในจวงยาเกินตำหมัก
1: และเอาลองความนะค่ะวันหูถูกเจอหนึ่งหูนะค่ะคัดเจอเอามาฝากตอนจุดถึงปอแม่ปีน้องเขาเนค่ะออในวันเหมือนในอันไรหูคอมันไวว่าน้ำห้องเนค่ะปอกนึงหนึ่งนั่นตีเนื้อปลายร้อยไตโฮมเงาไม่อ่อนอันนึงนั่นมีน้ำมอดออกมาเสียแลเย็นเป็นน้ำห้องกว่าอยู่น้ำห้องอ่อนนั่นก็สืบไหลล่วงเสียแลมังปอกมังเลยไหลตัดลัดหญ้าหมักหินหมักผาก็มีไหลผายหญ้าตอไม่ตุ้มไม่ก็มีมังปอกไหลหยับเจอเสียแลลั่นเข้าแต่ลิ้นเตยหินกว่าก็มีไว้อยู่เฮ็ดไหนแลสืบลัดไหลล่วงมาเสียวันหนึ่งจังมาไหลหันหัดซ้ายหลงเฮ้ไหวผายน้ำมันนั่นมันจังว่นว่าหาดไส้หลงในกอกเกาตอเตเลตัดลัดคำแปดจึงหนังหมักหินหมักผาต้นไม้ตุ้มไม้นั่นอยู่ในเสลเอาน้ำมันกวาดท่องใส่หาดไส้หลงนั่นเดียวค่ะมันเอาน้ำมันนั่นท่องถิบใส่กําเลยกอเลยหันน้ำมันหายกว่าในหาดไส้อยู่นั่นค่ะน้ำห้องอ่อนก้อยอยู่ก้อยเฮ่ออนนวลมอยมาติ๊กติ๊กอยู่แหละพ้องนั่นเลยหันล้มเลี่ยงลงอันนึงท่องเป่ามาจู่หาดไส้หลงเสียคำป้นกว่าน้ำห้องอ่อนนั่นจังว่นว่าตัวการล้มเลี่ยงหลงยังลัดคามกว่าไรอยู่หลงก็ตอเตะคามกว่าไรออในสีเละเอาเฮียงน้ำมันนั่นหล่อเสือหาดไส้อยู่น้ำเจ้านั่นหายน้ำหายไส้กว่าแปดแหละมันคัดเจอว่นหาคู่ไล่ลัดสีและอ่อนนวลไว้อยู่กำลืนน้ำห้องอ่อนจังกว่าถามตีหาดไส้หลงหนังไหนเกาตักเตะเลยลัดคามเมื่อเสียสืบข้าวตั้งอยู่เย่าเขียนตัวปั่นคู่ไล่ลัดคามเมื่อเนื้อเสียกำละหาดไส้ก็ทึ่งตอบว่าป้อเมื่อกลุ่มเจ้าไล่เก่าเสียแหละลัดในหาดไส้เก่าเตะเมื่อเตะอ่ำคำไล่เสียปอกคู่ไล่อันเมื่อลัดคำหวยคำลอยนั่นเอามาเจอคำหาดไส้ในตื้นอ่ำไล่ฮู้กะนำเมื่อนั่นเตะเฮียงแปดหลายๆกุ้ยอันเก่าใครปั่นตั้งใครเจอนั่นเตะก็เมื่อเตะไล่ปึงอิงล้มเอาเฮียงล้มหอบเอาเมื่อเสียแหละข้ามกว่าเนื้อเกานั่นเป็นคู่ไล่หลีหรือสีเปิ้นเย่านำห้องขึ้นถามขึ้นว่าล้มเตะเฮ็ดหือยองเป็ดไล่ห้องน้ำหัดไซขึ้นว่าเมื่อเตะไล่ขำเย็นเป็นพองน้ำอายน้ำพองน้ำอายน้ำอ่อนนั่นล้มเตะจางเอาคำเก่ากว่าน้ำห้องตกเจอไล่ตื่นเสียแล้วเฮ้นั่นเตะอ่ำเป็นไล่ป้อเฮ็ดนั่นแน่น้ำห้องอันว่านั่นเตะหายกว่าหรอหัดไส้ขึ้นสืบลาดว่า เป็นหือเป็นย่ำเหลียวห่างผังน้ำห้องเมื่อนั้นป้อจำเตว่ายหายดินในอยู่เย้าลู่ป้อเมื่อกลุ่มเอาเฮียงน้ำเมื่อเสียพังใส่เกาเสียโหลเสือในหาดไซติ๊กติ๊กถึงกัดเตก่อเมื่อเตต่อเตเป็นห้องเฮียงอ่อนนองเฮียงอ่อนกุ้ยสังว่าเมื่อเรียกไล่ห่างผังเมื่อเฮ็ดเป็นผ่องน้ำไอ้น้ำเย้าเสียแหละปันให้ล้มยองเอาเมื่อข้ามป่นเก่ากว่าขึ้นกว่าเย็นเป็นฝนตกใส่เนื้อนางลิ้นจึงเมื่อเตขึ้นสืบเป็นน้ำห้องขึ้นกล้วยหนังเก่าหนาในเคน้ำห้องอ่อนว่นเงาเมืองอยู่ตั้งหึงลองอันล้มเลี่ยงท้องเป่าข้ามป้นหาดทรายก่อมันยำหันมาอยู่อันหาดทรายลัดเนนั่นก่อต่อตกข้องตกแอกอยู่แลมันหยุ่มยำมาเย้ากับนั้นน้ำห้องอ่อนจังเอาคู่ไล่หาดทรายปันมันนั่นเสียแลมันจังขามเอาน้ำมันเป็นเย็นเป็นผ่องน้ำอายน้ำอ่อนอันนึงเสียแลเฮียงล้มหอบห้องท้องเป่าคำเนื้อหัดไส้ลงกว่าเสียกว่าตกใส่เนื้อลอยสูงลงขึ้นยิงเป็นฝนกว่าเหย้าในลูกตีนน้ำฝนตกลงเป็นน้ำห้องอ่อนหรือเสียในแกน้ำลงเสียแลเขาหอดถึงน้ำสมุทรากว่ามวลๆเสื้อๆเหย้าในค่ะอับปุ่มอ่อนอันนี้ได้ก็มีหนังในกล้วยในเอามาในปับวอกต้นไม้หลงหิมตั้งแลอับปุ่มอ่อนมีหนังในกล้วยเจ้าวัดสิปิดเก่งตุงและเจ้าซุกคำตั้งยันปิ่นแต้มในนั้นค่ะย้อนนั้นแหละมังปอกมังไหลมาเฮาได้เอาเงาไล่อันเก่าเปิงเก่าเสียครึ่งปองให้สร้างกว่ากล้วยตีปีนกว่าอําไหลในนั้นค่ะย้อนลุยลงว่าตีหนึ่งตั้งหนึ่งนั่นอยู่เลยลองตั้งปักเปิงอยู่เลยลองตั้งเงาไล่มันเสียเฮาเตเลยฮู้ว่าตีในเตเลยใส่มิ้วหือตีในเตเลยใส่เงาไล่มิ้วหือในป้อลัดถึงเกี่ยวกับลองคอความอันวางเงาไล่ในมันหนังยิ้มบัวขาวนุ่นค่ะนะก็เดี๋ยวเลยใกล้ๆยินก็เป็นเจ้าโพค่ะนะเจ้าโพก็เป็นปอลวนเขาเนี่ยค่ะใกล้ๆลาดว่าสู้ให้หือก็เย้าเนี่ยค่ะสู้อย่าไปกลุ่มเจ้าว่าสู้เตะกัดแขนสู้เตะลุงเหรียญไรอันเลี้ยวก้อยตัวอันเปิ้นกัดแขนลุงเหรียญเขานั่นมีเลือสีเขาหน้าการอีหยังก็เย้าสู้อย่าไปพ่นว่าสู้เฮ็ดไรก็เหลียวสู้ก้อยเปิ้นก็ยังกัดแขนหรือเขาก็มีย้อนนั่นแหละเมย์ก็โหลเลยมออยู่จอมหนังเงาไล่เมย์ก็โหลเลยมออยู่จอมหนังเงาไล่อันนั้นเปิ้งสีเฮ็ดจอมหนังเงาไล่อันนั้นถูกให้ถูกเปลี่ยนนั่นแหละในข้อความอันเกี่ยวกับเลยลองวางเงาไล่อันนั้นนั่นในเจอเด็ดๆค่ะนะโยก็ยังเป็นคอซ้อนอ่อนเลยตอนตาจ่าที่มาเจอในหน้าเฮือนแต่เย่ค่ะเขาเซมังปอกมังเลยมาในเขาคาอ่ำตั้นบุญสอนนั้นถึงว่าเพราะว่าก้นก็ในเฮ็ดแล้วค่ะเจ็บใจห้าก้นก็ในเฮ็ดได้เขาขาดเจอลำห้าก้นก็ในมาวางเขาห่าในรวยรวยลองตั้งที่ห่อมเลยว่าในเจอลำต้อซาดจังใจค่ะพี่น้องเขาก็เหมือนกันเป็นคือก็ยาวมาวางเขามาวางจังนั้นจังไหนในค่ะเนาะก็คือว่าเฮาติเอาเงาไล่อันจะหลับตัวซ่าในตัวสู้เขาอําไรค่ะเฮาติเลยมออยู่มออยู่มอกินมออยู่มอเย็นมอติดเย็นก็คือก็มีลองตั้งกัดแขนเป้อ่องอ่องเป้เขาเลยนํากันนั่นค่ะย้อนนั้นแหละตั้งหมดตั้งเสียงในในค่ะนะจ้าเจออันจะหลับตัวซ่าเฮ็ดกว่านั้นเฮาก็ติเฮ็ดจะหลับตัวซ่าตัวคําได้มออยู่เย็นเดี๋ยวก็อยู่เปียนค่ะมออยู่เย็นอยู่เปียนในลองกัดเย็นเดมาหาเฮาค่ะอําห่างย้อนนั้นแหละเฮาค่ะก็มาอยู่ซ่อมพี่น้องเขาในวันมื้อในค่ะนะข้าวยามก็จําหมดจําเสียงค่ะฝากให้ปันลองคอกว้างอ่อนลีเซอร์หนังไหนสิพี่น้องเขาเลยยิ้มถ่อมกูวันวันอยู่จำข้าวในไรใจซึ่งหือพองคาเลตั้งลงมุ่นมีซึ่งหือในเกาะอุโอตรงตักจอมห้าคาไลห่มจมฮับตอนสิ่งตุ้มหย่อนพี่น้องเขากูเกาะกูกวนตั้งหมดตั้งสิ่งอยู่ค่ะ
0: กำนั้นไว้กวนอยู่หลังกาวัดดีไล่ลัดชอบชับมุ่นหยดตาผีพับทำเปลี่ยนอุ่มมีลูกปีเก่าไม่นัดช่วยยามุนถมตายมีเอาตั้งกาลายเปลืองเมียเจ้ผักหนังฟังจนควันจินใส่ตั้งมาหมังก็ปลาแทงพักปักมันเจ้าฉิบฟังกาเปลี่ยนหมักปักพักกาดโฮ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นท
6: ทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกพร้อมกำชับทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ทุเรียนและมังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการและภาคเกษตรเพื่อบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2569ณโรงคัดบรรจุอรสาฟุตจำกัดจังหวัดจันทบุรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการทำตลาดส่งออกล่วงหน้าและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างสมดุลระหว่างรายได้ของเกษตรกรกับความเข้มแข็งของผู้ส่งออกซึ่งขณะนี้ราคาทุเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนมังคุดที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในระยะนี้ทุกฝ่ายจะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดพร้อมผลักดันมังคุดไร้เมล็ดสู่การบริโภคภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาผลผลิตราคาตกธงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
3: ด้านพาณิชย์จังหวัดตากประสานปกครองอำเภอแม่ระมาดตรวจสอบกรณีได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายปุ๋ยราคาสูงเกินสมควร
13: นางสาวอมรัตน์จันลอยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับนายพดุงสิทธิ์แทนบุญปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมีในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจำนวนหนึ่งแห่งตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรและไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการออกคำสั่งปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ส่วนประเด็นการจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรเจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้ประกอบการจัดส่งเอกสารชี้แจงต้นทุนและค่าบริหารจัดการกลับมายังเจ้าหน้าที่ภายใน15วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปดีเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุมเข้มมาตรการปราบปรามผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
14: นายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาได้สนธิกำลังชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทเข้าตรวจลาดตระเวนทางเรือในพื้นที่ป่าห้วยผาช่อเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานาหลังยกระดับเพิ่มความเข้มข้นการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยจับกลุ่มผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าได้3คนจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพได้ลักลอบเข้าเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อเตรียมล่าสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางประกอบด้วยเรือหางยาว1ลำอาวุธปืน2กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบริเวณป่าห้วยผาช่อกลางเขื่อนแม่งัดจังหวัดเชียงใหม่ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำชับทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์และทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเดินหน้าลาดตระเวนเชิงคุณภาพต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดและสร้างความมั่นใจในการดูแลพื้นป่าอย่างยั่งยืนต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
3: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่า

ลงที่ถือว่าเป็นเพลงปฏิวัติเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นเพลงที่แบบโรแมนติกจังเกินแต่ว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่การต่อสู้แล้วก็ความต้องการความยุติธรรมอยู่ด้วยนี่นะครับเป็นความหวังต้องการความหวังความที่จะต้องให้ก้าวไปข้างหน้าให้ได้คุณเตือนใจขอมานะครับก็มอบให้แล้วในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีคืนวันเสาร์ผมเป็นโยรุ่งสมัยเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีเพลงชีวิตนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วในไลน์บอกมันมากยิ่งดึกยิ่งมันครับเด็กฟังทนมะพร้าวแก่มากมันมากคุณปอชิตาทำไมผมถึงผมแหมเป็นมะพร้าวห้าวขอบคุณค่ะพี่โอสำหรับเพลงปักใต้บ้านเราฝากความคิดถึงครอบครัวประธานและเดียวกัสเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตบนเส้นทางดนตรีค่ะคุณมัชก็ตอนแรกตั้งใจว่าถ้าปีหน้าได้จัดเนี่ยก็จะเชิญแฮมเมอร์มาเพราะว่าจะครบ50ปีของแฮมเมอร์แต่จะไม่ได้จัดแล้วค่ะจะไปจัดอะไรที่เป็นกิจกรรมร่วมกันกับพี่น้องของคนเพื่อชีวิตข้างนอกก็ได้นะครับอย่างเช่นที่เมืองการที่เขาขอให้ไปเป็นพิธีกรก็ตอบรับเขาแล้วนะครับก็เป็นคืออยากคือไปเขาใหญ่บ่อยๆก็เลยลองดูที่เขาจะจัดงานดนตรีที่เมืองการนะครับแล้วเป็นกลุ่มทางสายเดียวกับภาษาเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วเขาแยกไปจัดทางที่เมืองการก็มาเชิญด้วยตนเองนะครับก็เลยตอบรับน้องๆเขานะฮะแล้วเขาอุตส่าห์มาก็เลยอยากจะไปร่วมกิจกรรมด้วยแหละครับเพราะว่าถือว่าเกษียณแล้วเดือนกันยาก็พอสิ้นเดือนกันยาก็เป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วนะครับก็ต้องอย่าไปทำงานรับใช้มวลชนกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เมืองการจะเป็นงานที่มีศิลปินเพื่อชีวิตไปร่วมงานกันอยู่ครับดูที่เขาส่งเป็นงานนะครับเจอละโปสเตอร์มันเยอะเออจะเก็บโปสเตอร์ไปตัวเยอะๆนี่ไปแจกผู้ฟังมันก็ดีกันนะ The Legend มโหฬารนะฮะที่ Honey Queen Resort นะครับ14พฤศจิกายนเทศกาลดนตรีเพลงเพื่อชีวิตท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขามันจะมีนาซีเผือกนางหงานะครับนางหมูพงเทพด้วยนะฮะแล้วก็คาราบาวพงศิษย์คัมภีร์ฮิวโก้นะครับทอมดันดีพี่ทอมดันดีแล้วก็คณะขวัญใจไววิทย์ด้วยนะครับมีลาบานูนด้วยนะฮะก็เห็นบอกจะมาจำหน่ายบัตรที่วันถนนดนตรีไลฟ์ให้พิเศษกับสมาชิกของรายการเพียงแค่บัตรละ300เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าบัตรคนนี้ก็เป็นพันแต่ว่าเขาจะขายเราแค่300เดี๋ยวลองดูกันนะฮะอาจจะติดต่อกันทางถนนดนตรีแล้วก็ไปลงชื่อในนามถนนดนตรีแล้วก็ไปถ้าเขาอนุเคราะห์อย่างนี้จริงๆนะหรือว่าถ้ามีบัตรแจกนะฮะก็จะมาร่วมสนุกกันในรายการกันต่อไปก็เชิญได้นะครับไม่ทั้งเกียรติที่นี่เราชอบของฟรีและมีเกียรติอยู่แล้วใช่ไหมครับนะฮะก็เดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณขอมาทางแบบฟอร์ม Google Form นะครับแล้วก็ทาง0816346452มีผู้ฟังขอคนหลังเขาไว้นะครับผมเลือกถ้าเป็นเวอร์ชันที่ถ้าเป็นงานที่มีของคาราบาวก็ให้คุณประกอบได้เปิดเลยก็แล้วกันนะครับคนหลังเขาและชายชราครับ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสีย

0: ชนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในชนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เราเรื่องการเดินทางอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็เลยต้องต่อเพลงไว้ค่อนข้างจัดหลายเพลง3เพลงรวดๆเลยนะครับทั้งชาวประมงที่คุณขอมาจากขอนแก่นแล้วก็คนป่าบาราที่เขามาที่ต้องการจะฟังเป็นของมาริโอนาก็ทางเลือกของจิตวิญญาณก่อนเสียงอาสันจะแผ่วลงก่อนที่พื้นแผ่นดินไทยจะถูกต่างชาติเขามาครอบครองตอนนี้ก็ไปที่เกาะพะงันกันเยอะแยะนะฮะทางเหนือก็มีนะครับไม่ใช่แค่ทางภาคใต้นะครับก็เข้ามานักท่องเที่ยวแล้วก็มาจับมาจองมาใช้นอมินีมาใช้สิ่งต่างๆที่พื้นแผ่นดินของเราจะซื้อได้นะครับแล้วก็จะสามารถที่ใช้เงินกว้านซื้อได้แล้วก็จะกลายเป็นอย่างที่ไม่กลายเป็นพื้นที่ของแผ่นดินเราการที่เข้าไปทะเลในพื้นที่ของบ้านเราจะไปนั่งชิวๆนี่ไม่ได้นะหรือจะไปทำอะไรนี่เดี๋ยวนี้เขาก็มีเจ้าของเป็นคนต่างชาติมาจับจองกันเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเพลงที่ติดทางไว้ยังค้างๆอยู่ในแบบฟอร์มที่ให้ไว้นะครับมีผู้ฟังขอปูพงศิษฐ์นะครับก็เสียดายนะฮะถึงแล้วเชิญปูพงศิษฐ์ไว้ที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในเดือนหน้านี่นะครับในช่วงที่นังหงามานะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีของนังหงาคาราวานก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยนะครับคุณขอตลอดเวลามาและสาวน้อยกลับบ้านจากแม่สวยเชียงรายที่ขอมาตอนช่วงต้นชั่วโมงแรกและแม่สายจากอุดรธานีครับ

มอบให้แล้วนะครับคิดว่ายังไม่หลับนะฮะที่อุดรธานีที่ขอแม่สายแล้วก็เชียงรายแม่สวยนะครับที่ขอสาวน้อยกลับบ้านเวลาไล่หลังลงมาเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันอีก2เพลงตรงนี้ตะวันลาที่ประหมายขอแดดสุดท้ายตะวันลาที่ขอมาจากลบสัก

แต่สุดท้ายที่ป้าหมายคลองแปดเข้ามาแล้วก็เสียงฟ้าร้องกระหึ่มในขณะนี้นะครับแล้วก็ใกล้จะถึงอาทิตย์หน้าวันสำคัญของเกษตรกรวันเกษตรกรด้วยแล้วก็วันพฤชมงคลจรพนังคันแรกนาขวัญนะครับผมก็จะไปทำหน้าที่ถ่ายทอดเสียงให้คุณได้ฟังในปีสุดท้ายของการทำงานรับราชการนะครับถนนดนตรีในคืนวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นขอบคุมเสียงทีมงานของเราคุณเมฆกัญญาณรงศักดิ์มิยมทองเรืองจิตหลักการจันทร์วัสันวงสว่างสมกิจธรรมนีบริพาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับคืนพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับมีอีกสองเพลงให้เธอจากสุราษฎร์ที่บอกฝนตกหนักอยู่ขณะนี้และสนั่นป่าที่ไม่ได้เปิดพรุ่งนี้ติดตามกันได้ใหม่นะครับผมจะปิดท้ายกันที่เพลงบุญมนต์บางนาที่ขอไว้ก็มาพร้อมกับเสียงฝนที่กำลังจะกระดำในกรุงเทพอยู่ในขณะนี้นะครับสัญญาณหน้าฝนนะกลับมาวันพรุ่งนี้นะครับท่านดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนาติสวัสดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและย่อแรงความแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์เ
1: บิร์ซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

0: กเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์โอ้พี่บวยเจ้าดูฮันละควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: และถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24 ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนี่ยเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตด้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แม่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1 อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31 พฤษภาคม 2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฮาก็โ
6: อสะไหเตียยอมมอมะเร็งลอสปสชกูจิงล้างไกคอมอจอยอตุกัวมอเตอลีกือชั่วหายเนาะเฮาสิทธิบัตรทองเจเจลีมอใจใสเกมอยาลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีลอคอเทียลือยาเตอลีกือชั่วตัวสัจจีเทียเสียจีเชียรอตัวหนึ่งโมมอนเดอร์หนึ่งสีตองเดอร์สปสชเบอร์สตงยออีเปเปสุนสปสชเขตเชียงใหม่ยอสุนจีเปออยีจีเปจีจีตัวนอเหล่าเชียงม่วงเบอร์สตงเตาจอถูหลอยเย็นยออีเตาสุนสุนเทียจอมัวมอลือเฮายออีเปออเป
7: เจ้าอีจงหนาจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าลูกว่าอีปังรูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดต่อกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปู่มั่วสวดต่อกูเนี้ยขอตือหามองจัวจอหนูจื้อกูย่อจวนเต๋อศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดต่อกูปังฟัวอาองกูย่อจวนเต๋อลู่เสียงเจ้งใหม่ดาวมึงเตาจัวตุงเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสียงแจ้งใหม่เตาเต๋อจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสวดเต๋อปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชยตือจื้อเตาใจเก๋เข็งจอใจกวดเหลาเตาลุนเต๋อตุแอฟไฟดีมาช้อเหลาเนอร์จื้อฮาเหลาจัวต่อเต้ช้างปัว เหลาหูเช่หูจอเหลาเตะขยะเตะกินตรงขัวลงขัวชัวชัวอย่างมาจูปุ๊เหลาจู้รอนุตีอีลุอีหลินดูมึงจูนุตีไปเจ้าอีลุจื้อหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือเหลายัวเจ้าลุจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสียงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล้าหูจือปูมัวปังฟัวอาโอมเล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือโยกขอเช่าโม่เก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมึงเต่าเกล้ท่องปล่อยหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนอลอนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสูงจื้อเป้อ้อชังเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล้าเจ้าหยี่

罗隆多拉布吉拉隆多哎隆中年下陪母下吉中哎哈真要才年高上母前多谁啊姑娘啊我家蒙古生啊爱舍得啊

0: 海里呀，带骨头哎，先都来领带哎。还见我年一路对里摸摸高兴，大里呀长到吹里出上沾面蛋鸡，老婆吹摸摸高兴，里买多金金牌里摸金牌泡沫长把吹，啊哎摸高。新三十拉都不来忙高兴的嘎老的好了穿灯如同的嘎高路啊哎好穿也越长年帮民牛母洗的都哎还忙高兴的新旧母多单朝拉你穿灯如斑马发现母多鸡蛋如斑马发的是你母一股嘎大路里带母他中转的哎莫高兴的心就母多单朝了您说古冷冷了冷战母娘打这也冷冷了冷战里擦洗战梦着冷为冷喊叫哎莫单扎路和梦生啊冷没都想安全大脚胸高胸母去到世界一路啦心手花洗蓝龙快冷对母大都中几种母不拿出啊给地梦哎呀
1: 转子挪有摸衣裳路包着路躺着被锁着刀包和尊道都摸得好没green马这里上挪刀摸着努子鼓出鼓刀的段托的哈利挪哈达都摸得好没green努子哟一都摸鼓我做摸得好是的是嘛努鼓整哟一组好给鼓整懂多做被刀包哈达เป๊ะจอปังลือเนื้ออัวเฮาลือเจ้าเข้าใจเหล่ามาเจ้าจ้องเล่นเดาตูกึมอตาเฮาไมเกรนเนาะเจเตเถามอมอละนี่กูเจอช่องละห้าเนาะเจอยู่สังหาตาเกมอตาเฮาไมเกรนเนาะเจยอลูเดาเกกูยัวซาเมื่อเกนชูซาเอชาเลอัวจัวเป๊ะมอตาเฮาไมเกรนตะสุมาจอหนูจือกึชั่วปัวหาตาเต้เถาโนเจเป้ตูจือปือมีกือเป้หน้านุอัวนือยออีจูเฮาเกกือมงกระตุ้นเต่าจัวเป้มอตาเฮาไมเกรนอย่างฮาตาเป้จือเป้าเป้ตูแข้งมาจอจุปุมิมิคือเป็ดชุบเป้าเป็ดถูกแข่งหนัวนึกกุมวดเจ้าเลหนัวย่อปือลีเข้าใจละชื่อปือจือเจ้าเลรู้ชื่อเห่าเจได้เถาหยัวอัวจัวจอกัวสารสื่อประสาทคือย่อจวนเดี๋ยวก็จอปังลือหนึ่งมงกระตุ้นอัวจัวก็มอตาเห่าไม่เกรนเตาหาอย่างจวนจือหนัวเจย่อจอต้นเองคือนอจือเจ้าเลชื่อเห่าได้เถาหน้าอิปลัวยงอิปลัวเล่นเดาหนัวเจยัวอัวจัวจอเป็ดทางคือย่อจวนเดาจอนช้างหนึ่งป้องละชื่อหนึ่งเจ้าเข้าใจเจมั่วเป็นสื่อคืออวดจัวเป๊ะจ่อปังลือนึ่งมงกระตุ้นอวดจัวมอตาเฮาไมเกรนเตาย่อย่องหยิอีหยังเก่าฮะอย่างจวนจื้อหนูเจย่อใช้รู้สู่ต้องเราชื่อใช้หน้าจอนเด็กเข้าใจเหล่ามาย่อจวนเดาเป๊ะรู้สู่ต้องหนูเจหนูอยู่วะจี้จี้เฮงฮะโยก็ใช้ก็ลูกขมัวใช้เด่นเด่นหนูเจหนูอยู่วะมั่วเป็นสื่อมงกระตุ้นเป้จอตั้งลือฮะเป้จอเส้นประสาทคือย่อจวนเดาเป้ลูกขอมัวยัวอวดจวนมอตาเฮาไมเกรนเตาหนอในยัวปีมอจวนเดาก็ลูกขอมัววันเดยีมึงจวนเศร้าก็จอตั้งลือเจยฮัตตาก็จื้อสู่ก็ลูกขอมัวหนูเจในยัวอวดจวนก็มอตาเฮาไมเกรนเตาหรอฮะอย่างจวนจื้อหนูเจยเฮากาแฟดาวเข้าใจเราชื่อเต้เถาจอต้นเองคือเนี่ยเฮากาแฟต้นชื่อมาย่อๆจะเลยจื้อเฮาเกลือหนูเจมกูมั่วเป็นสื่อฮาตายมอัวจัวจู้ศูนย์ช้างคือย่อจวนเดาจอปังลือหนึ่งเก่าฮะหนึ่งขยายพี่เกียชายเข้าใจหนูเจกูอัวจัวมอตาเฮาไมเกรนเตาอีชาฮะอ๋อฮะอย่างจวนจื้อหนูเจย่อเก๋กังคือก็เตาอีตุนช้าคือจื้อจื้อเห็นฮะก็หนอรู้ชัวกึนจอดเข้าใจฮะย่อจัวเต้ขอคือจีขอมวดเข้าใจหนูเจ เตอย่างเลยหนัวหนึ่งกุมมัวเป็นสื่อเกือยัวมึงกระตุ้นอวดจัวเป้จ่อปังลือหนึ่งหม้อตะเฮาไมเกรนเตาอีหยังเก่าแห่อ๋อให้อย่างจวนจื้อหนุ่ยเจยอเป้มัวเกยงัวชานชูชาสะสมดาวดาวในเจกูอยู่อวดจัวก็มอตะเฮาไมเกรนเตาฮะอย่างตออังเกอร์ในเจยอเป้รู้เจขวดเล่ก็เฮาเล่จื้อเจ้าโจก็รู้เจในเจหนึ่งมัวเป็นสื่อเกืออวดจัวเป้จอนช้างนึ่เจ้าฮะเต้เถาอวดจัวเป้จอนช้างนึ่บลอมเปล่าเงยงเฮงเจอวดจัวจ้อนช้างนึ่คลาเตามึงอยู่จัวเป้จอปังลื้อจื้อจองเจยอมมึงกระตุ้นอวดจัวก็มอตะเฮาไม่เกรนเตามาเต้อย่างไรหนัวยอมเป้ตุจื้อปื้อมีมีคือเต้เถาเป้จื้อเป้าเป้ตุเข่งเออวดจัวมึงกระตุ้นจัวก็มอตะเฮาไม่เกรนเตามากูมอจะหลุดถังอวดเกเป้าเลยหนัวจัวเอ๊ะสวดเลยเตาเป้าเลยหนัว

家岭那里只有农安的宁和他一的也和他一岭

ตาโอเอหลิงกอจื้อนิ่งนี่ยอคันเซงกอกอตังตอจื้อเธอจีเอนูนอนเซงกอกอตังลูหนอจีเอดังกอจื้อจิงตอตังเตจานิจูกอจอฟ้าซิงเอตอจอลูตาเอจานเซ

领，可真能哎领，都可咋咋咋的你罗领，哟都哎。

哎，你要胆才走，多老肚子走，非哎几下猛恶路，诺哎几等，刚出京都等。

来讲那路来都要懂得去去北方人要负担啊这后人要负担啊这样

路来，走来那个来，走来个来，地摊就得走走走，当朝街道路来。

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะคืนพื้นที่ให้ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะเราเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Right now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันด้วย Now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริง

0: ราผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะคืนพื้นที่ให้ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการยังจังหวัดภูเก็ตในวันนี้เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ2แห่งคือหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานานซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาร์เบียร์และร้านอาหารทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันมีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่โดยมีการอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและการยินยอมจากเจ้าของที่ดินจากนั้นจุดที่2ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกินอย่างไรก็ตามคาดว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะไม่มีการประนีประนอมกับกลุ่มผู้บุกรุกทรัพยากรของชาติโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ป่าไม้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยมั่นใจประเทศไทยยังไม่ถึงจุดวิกฤตภาวะเงินเฟ้อสูงแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสเตทเฟลชั่น
3: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าแต่สถานการณ์เศรษฐกิจที่หลายฝ่ายกังวลทั้งปัญหาราคาน้ำมันแพงและค่าครองชีพที่สูงขึ้นจนเกิดคำถามว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะสเตทเฟลชั่นหรือภาวะเงินเฟ้อสูงเบื้องต้นจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันยืนยันว่าประเทศไทยยังไม่พบเงินเฟ้อต้องสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานหากรากฐานมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วหยุดลงเงินเฟ้อจะค่อยๆปรับตัวลงเองซึ่งกรณีนี้จะไม่ถือว่าเป็นสเตทเฟลชั่นและยังไม่เกิดการหดตัวของเศรษฐกิจติดต่อกันในหลายไตรมาสรวมถึงยังไม่เกิดภาวะการเลิกจ้างงานในวงกว้างอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหากสถานการณ์เงินเฟ้อยืดเยื้อเพื่อเร่งออกมาตรการและนโยบายร่วมกับหน่วยงานต่างๆป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยก้าวเข้าสู่ภาวะดังกล่าวนพศรแก้วคำรายงาน
2: หอการค้าไทยหนุนรัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทชี้จำเป็นต่อการประคองเศรษฐกิจและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานไทย
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้ไม่ใช่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศในอนาคต นอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรนิตยาคุณสิมรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้พูดอะเจ้า
3: โอ้มิโชเปอร์เ
2: บิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อปว่า
2: เนียวจง
3: โอ้ดูทำไม
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

0: ยทุกคนหากเจ็บป่วยเข้าข่าย6อาการฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออรายไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
1: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัชพืชทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่0531128หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
2: ชาควาประวัติมาปีใหม่อาทิตย์สุดตาจิงชมองมันยังไงอามซาจังหวัดเชียงใหม่ค่อยมาปีใหม่ประกาศฟลางาที่5ที่นี้ก็พวกไปยังว่า5สาสที่นี้สงไอ้คนอยู่ตรงนี้โชดสึกกูควงมาคืออัตโตทาโชดกับปากกามิมเบสเพียลุมิโดขยันรัวชุบดกับสัตว์ความแบดต้นแบงอัตโตทาโชบรงาอาทิตย์ยาวพื้นที่หรือตัวจางงูเป็นยังก็ยาระบบไฟดีค่อยมาอนุญาตอยู่ไปคืออามาคืออัตโตทาโชดกับอาทิตย์ยาวปีความวัดตุ้ดสองงูเป็นยังไงฟังฟื้นยังคือกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาจรงาอาทิตย์แบงงูเป็นยังมาอัตุสวาอัตุเบียพะมองโงเบญญาอโวโทแจ้งงาศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันงาอันนี้คือฝุ่นละอองงาดมาคือจังหวัดเชียงใหม่งาดยี่เบอร์โทรโงเบญญางา053งาอันนี้112808งาเดี๋ยวมาโงเบญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมาที่ดีประกาศยกพลังงาอันนี้ประกาศมาก็ตะวันไล่ยิ่งจะรับฟังงา

0: 啊，我学画不来画画，你们出没画你积木啊？啊，我历史我都知道画不老啊。啊，我历史我不加工，没有他金买啊。สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่อ่าวิทยุว่าตัวจะมาเพื่อยี่ระบบเนี่ยเอเอ็มยี่ความถี่เพื่อที่ตัวลีเฮียชีสโฉเข้ากว่าฮันโดจะอาทิเนี่ยบอกว่าฟิสบุ๊กเฮหลายสุดยังไงยี่ชื่อเพ่งเพื่อสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476กิโลเฮตัวอย่างงาในแนวเพื่อโฉมควันยี่จิมที่มูลมันจะเฮหนีมควันยี่สามที่ยี่มาหนีหัวด้วยไงในเนี้ยที่หัวที่มูลว่าที่หัวไงน่ะที่เนี้ยควันยี่那日子多饿啊！
1: 小伙伴，人家那个什么啦，阿爸我妈做出嘛的话嘛，我们呀，一黑数一排嘛，人家他妈的乌拉木拉嘛，这个带出个力啊嘛，人家他妈我们呀，你大姐。多个人，而且我们伢一排嘛，家伙带手啊，后来呢，对你好一排嘛，来我们给破坏全嘛个人家俩，还是因南湖破坏全嘛，后边南湖一堆他妈去破坏全台北呀，人家俩去我们给一小号我们在进来，啊，我那去到到一个，没是伢阿哥呗，走走呗，啊，我人家一来排，如当年。我那户啊，小马个，大马个哎，俺他妈的是我人家那个也不管小马个鸡，人家和外外边里边个哎，人家和一边过户小马个半年以后去供应设备啊，俺面面花天里小马个，啊我那天里打树打球马个打球，我半年没过过马个。啊，我和某国瓜不管去嘛嘛，一些的嘛，最近人家来去嘛个，听别人某国瓜嘛去打，听别人家来不管打去，干业绩，你们呀妈妈都给打抓，人家来干业绩，姐姐都给打抓，一些呀，一头红呗，要那什么，我带你干业绩，人家那个某某是当我别人，我干业绩，一些别些，一些抓些，我有的一口我一个打个你，一抓干业绩，听别人家俩苦呢，干业绩，个人家和有的太多了，不呀，是是，二十啥嘞？我干业绩，我们俩来抓抓抓不少。你来配合去年个一欧盟，我但是我以前的时候，我求佛给你个抓住去，别话。

ที่นี่งาธรรมะเฉยว่าแต่ธรรมะสตาจริงๆงาธรรมะว่าเธอทุเรียนไงจะนิชิสุวุจะสุงาจะชิสุก็คือที่นี่สตาบังอ่ะเมื่อสามวันมันจะเธอทุเรียนไงยี่วุจึงาอยู่ขับวุจึงเลยตัวเราไงก็วิจารณ์ว่ามันสบายจะกุจับบางไงยับเขื่อนสิ่งที่กบเขื่อนทุเรียนมาเขื่อนอันยาก็ล้านสิ่งยาเขื่อนอันยาก็ล้านสิ่งยาเขื่อนอันละยาเขื่อน30%ว่า30%อันที่เรียกมีอะไรบ้างไงสิ่งที่กบมังอ่ะอันที่บอกว่ามันยาเขื่อนมันสั่งว่ามันยาเขื่อนราคายิบสบเขื่อนที่กันตัวมาเชื่อโหช่องงานมากกว่ายี่ยี่เกรดไงยี่ยี่เสือดาชไงแล้วก็สบียาแล้วก็สข้ามังอ่ะอันที่บอกว่ามันยาเทมัสทุเรียนดูเซเบเดียกลุ่มมิชาชิงอ๋อที่วัยยิปเพ็ดอ๋อฟิบูยุปอ๋ออาทิชชาดุลันยังคือทุเรียนที่เรียกวูจาเฉยของอ่ะย่าวูจามังงบะเฮยิปสือโฮบะเฮคือผีแย่เฉยของอ่ะสวยสมัวที่กิโลมาที่เฮียชิตส์แบบนั้นอ๋ออาทิบะย่าวูจามังเฮที่กิโลมาเฮชิตส์บะเฮตส์บะที่เฮียบะอ๋อยิปผีแย่เฉยอ่ะอาทิบังมันยังไงอาวุธเรียนวุฒิสูงเบอร์ไงพมุลเบอร์อาวุธจะชวนเรียนสายเฉยไงอาลงมาใจยิ่งมากูยิ่งงอมาตัวสอยยิ่งช่วยไงสุดท้ายไปฟังอู้ไปเลยทุเรียนมาว่างอ่ทุเรียนว่าบางคนคือไอ้กุญแจว่างมาเสียช่วยไงอันนี้ขาดด้วยทุเรียนสายเบอร์ฮามาสส่งฟลาดูช่วยไงอาทิบังไม่ยังทายาตันหนูไงไซเบอร์ไงซีไอบีทายาทือไม่ใช่แค่ทุกวันการยาสุกว่ากับที่การสูสีย่าที่เจ๊จันตีย่าเองไงอามาคือจำมึงไงอามาสับไปคือฟิบูยุปองไงขึ้นยาว่าที่ทุเรียนว่ามาไงที่นี่ที่ฟิบูเรียนมึงไงชอบท้าวติดต่อตรงว่าไอจีตรงว่าไลน์ที่เชียงไงที่ระบบออนไลน์ว่าคือมียางอ่ะอันละมาถ้าช่วงไม่เชื่อไงจะเสื่อหรือชีวิตผีผีเยี่ยมความคือไงอามาคือที่ช่วยเลี้ยววัวมาทายิอัตเต้ที่เลี้ยจันเย่โอ้ทำไมเชียงไหวผีก็ผีเยี่ยมมาหัวเป็นยังไงดูเนี่ยก็กบกุญย์ก็เชื่องกันทำไมยิ่งเพิ่มมาคือหลักสูตรที่ตายมาคือจนจบมาคือไงที่ก็ตัวก็เพิ่มที่ก็ตัวมาคือว่ายิ่งมาคุญย์ไงที่ช่วยลูกบอกอุกเกอร์มาคือเงาช่างไงที่ความนี้คือเอาแทบไม่สูงก็คือกลุ่มมิชาชีคือที่ได้ก็มาคือก็จะว่ามันอาจจะช่วยความยุ่งอ่ะอาจจะเป็นอย่างไรมาทำมาแจ้งตัวอย่างอ่ะมาคือที่ก็จะใช้ยังคือถามว่าไม่เชื่อไงยิ่งผิดผิดยังคืองานมาแต่กับกุญย์ก็เชื่องานทำมาคือยังคือมาที่ได้แจ้งตัวอย่างอ่ะอาทิตย์บ้างมันยังช่วยงาอามาสักเอาบริการลิสโง่ดูจะมั่งยี่เวลาเจอกุเลาะงาวิชาการวิทยุนันจาส่วนงาไลฟ์สดที่สุดแล้วคือมุ่งนั่นแหละคือดูชิจามาฟูจาชิจากามยาวจึงงานน่าจะเป็นอะไรดูจีงาอาทิตย์จะมาสั่งไปคืองานหลายพื้นที่งาที่กระตุ้นมาคือมีโลหะเยอะงามาสักเบื้องท่าจิ้มมาก็เพิ่งไงยิ่งสมมติอย่างคือหมกกว่าคือในศิษย์สังหารานี่มันเคยจะคือย่าเพิ่งเหมือนฮะเดียบแบงก์ไงช่วงไงอันนี้ไปได้ช่วยช่วงไปเชื่อกันทุกอย่างพอได้ไปเชื่อกันเถอะจังหวัดแม่ฮ่องสอนไงเชียงรายพะเยาจังหวัดน่านเงาะลำพูนลำปางเงาะเชียงใหม่คือฝรั่งไปเชื่อไงบางคนจะมาช่วงไงอันนี้ไปยังไงที่ติดความบุหรี่ความช่วงไงเอาเวลาการลิสุงบ้างไงในบ้างสุบ้างความยิ่งจิ้มแต่ความดูงาทีมุลบ้างหิมบ้างความยิ่งซาบ้างหนาทีเนี่ยความยิ่งคือหนาเนี่ยส์ทีนี้เลยตัวจังอ่ะเอาเฉพาะนั่นคือคือบ้างงาที่บ้างนั่นคือทัศน์เดี๋ยวนาทีเอางาที่บ้างที่เดี๋ยวความมุลความงาความสวัสดีครับ

0: หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง5ปีหรือหากยื่นบัญชีเป็นเท็จจะมีโทษจำคุก 1-5 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปี
1: สคร.1เชียงใหม่เตือนฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังส่งผลให้เกิด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกหอการค้าไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง
3: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและตุรกีหารือเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านธีรพัฒน์ปรือทองประเดิมประตูแรกการแข่งขันเมจิยาสุดะ J2-J3 ช่วยให้ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรชนะโอมิยะอาดิจา4-3ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกโดยไทยพร้อมสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์